0: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คริสตัลพาเลซชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1เฮาซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2-2ลิเวอร์พูลที่เหลือ10คนแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเอฟซีโคโลนชนะบอรุสเซียมิชเช่นการ์ดบัก2-1ไฟบวกที่เหลือ10คนชนะชาลเก้0-4 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเรอัลเบติสชนะโอซาซูน่า5-2เรอัลซอซิดาดที่เหลือ10คนชนะราคอร์ดญาที่เหลือ10คนเท่ากัน3-2ราซิ่งซานตาเดเสมอบาเลนเซีย2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจซาสโซโลเสมอเอซิมิลาน1-1และกายาเร่เสมอยูเวนตุส1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเลฮันโดรดาวิดโดวิชโฟกินานักเทนนิสชาวสเปนมือ26ของโลกและเป็นมือ25ของรายการชนะฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งมือ10ของโลกและมือ7ของรายการจากสหรัฐ2-1เซต7-6แทบเบรก7-4 4-6และ7-6แทบเบรก8-6สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: 8นาฬิกากลับมาฟังข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงต้นรายการนะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะนะคุณสุภาพร
1: ใช่ค่ะ
0: เชื่อว่าก็หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับบางท่านร้องได้ด้วยนะครับเดินตามรอยเท้าพ
1: ่
0: อนะครับเนื่องจากในสัปดาห์นี้นะครับใกล้วันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงร.9ของปวงชนชาวไทยหลากหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยท่านนึกถึงเนี่ยคุณสุภาพรนึกถึงโครงการอะไรครับ
1: แก้มลิง
0: นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในส่วนของฝนหลวงน
1: ะฮะ
0: แล้วก็ที่เผยแพร่นะครับเป็นอย่างมากแล้วประชาชนนิยมนำไปใช้กันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ใช่เลยค่ะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์เนี่ยพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและบริหารประเทศให้ก้าวเดินไปบนทางสายกลางค่ะและความไม่ประมาทสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศนะคะ
0: ครับก็3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผล
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสามารถที่จะทำให้เราทุกคนรอดพ้นจากทุกวิกฤตสถานการณ์ในชีวิตได
1: ้
0: ก็ด้วยความพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานไว้แล้วก็ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปใช้กันอย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่เจอไหมคุณสุภาพรในพื้นที
1: ่ในส่วนตัวยังไม่เจอเมื่อวานนะที่เขตดุสิตแต่ว่าที่กาญจนบุรีมีน้องอยู่คนนึงโพสต์เฟซบุ๊ก
0: หนักเลย
1: มีฝนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 นะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีมีน้ำไหลลงมาจากภูเขาส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยติดขัดค่ะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าขณะที่น้ำไหลลงมาเนี่ยจากเขาเข้ามอเตอร์เวย์ M81 ก็มีรถหลายคันค่ะยังสัญจรไปมากันอยู่สำหรับวันนี้ท่านใดนะคะที่เดินทางในเส้นทางนี้หรือว่ามีแพลนที่จะไปเส้นทางนี
0: ้
1: ก็ต้องตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางกันด้วยหรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยนะคะทางเพจ Facebook Army Radio ของเราได้นะคะ
0: ก็อัปเดตกันมาให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงเช้าในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรเผื่อพี่น้องประชาชนฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราออกอากาศให้ว่าในพื้นที่ M81 นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยยังมีน้ำอยู่หรือเปล่าในเส้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีเมื่อวานเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักเลยทีเดียวฝนตกลงมาในตลอดทั้งวันนะครับช่วงบ่ายก็มีอธิบดีกรมชลประทานเขาลงพื้นที่ที่เขื่อนเพชรก็ไปดูในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งได้มีการประกาศเป็นการ work from home แล้วก็16ตุลาคมเป็นวันหยุดที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศนะครับเนื่องจากการประชุม IMF หรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องการเงินการธนาคารของโลกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญมากคราวนี้มีอยู่เรื่องนึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการยืนยันบอกว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถที่จะสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติแต่เขามีการเน้นย้ำนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะเขาก็มีเน้นย้ำนะคะว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรในห้วงเวลาใดพื้นที่ไหนเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนเดินทางได้อย่างเหมาะสมแต่เบื้องต้นยืนยันชัดเจนค่ะไม่มีการปิดการจราจรในทุกพื้นที
0: ่
1: นะคะเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอให้เป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางของเราทุกๆคนนั่นเองค่ะ
0: ครับก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำเป็นที่จะต้องเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมีเส้นทางเลี่ยงมาแนะนำกันด้วยนะครับแต่เราไปดูภาพบรรยากาศนี้กันก่อนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ10ตุลาคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังครับเวลา 17:54 น.โดยประมาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทางด้านของนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็มีทั้งทหารตำรวจพลเรือนผู้นำศาสนาอิสลามแล้วก็ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งในการนี้นะครับพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผาชีหามะซึ่งเป็นผู้ที่ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีทางด้านของนายวิโรธพุทธประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยครับ
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลชมเชยในการทดสอบประจำปี2569พร้อมพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการจัดงานซึ่งต่อมาจุฬาราชมนตรีขอดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลาม
0: ครับซึ่งนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพผลิตภัณฑ์โอท็อปงานผ้าไทยซึ่งก็เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทอดพระเนตรโครงการทุนการศึกษาพระราชทานและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริรวมถึงโครงการด้านสาธารณสุขอีกด้วยครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาประชาชนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะทั้งโรคหัวใจระบบประสาทและสมองโรคตาหูคอจมูกกุมารเวชศาสตร์และทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยเฉพาะทางมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษารวม787คนและทรงรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและซับซ้อน6คนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจค่ะทางด้านของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องประชาชนจังหวัดปัตตานีแล้วก็ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ในจำนวนมากนะครับขณะที่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสายทานแห่งพระเมตตาของทั้งสองพระองค์นะครับยังคงหลั่งไหลเพื่อเยียวยาหัวใจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบผลกระทบอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 1,000 ชุดด้วยกันนะครับพร้อมกันนี้ได้เชิญได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ก็ยังความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ค่ะสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดิมแล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและฝนตกหนักระหว่างวันที่18ถึง28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดเหตุอุทกภัยรวม8อำเภอ51ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 22,540 คนปัจจุบันนะคะสถานการณ์เนี่ยได้คลี่คลายแล้วค่ะแต่ยังเหลือในพื้นที่รุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดคลองและลำน้ำมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานร่วมมือให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
0: ครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเราทราบกันดีนะครับทุกสถานการณ์คุณสุภพรคุณผู้ฟังนะครับพระองค์ทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: ใช่เลยค่ะ
0: พระราชทานความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เพียงแต่พี่น้องประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาแล้วนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในปี2569นี้นับเป็นปีที่10 แห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ท่ามกลางดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบเท่านานครับ
1: ค่ะวันนวมินทรมหาราชนะคะนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานกว่า70ปีค่ะ
0: ครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพมหานครเดี๋ยวหลังจากที่จบรายการของเราสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะครับพลเอกปนาคณะปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านจะเป็นประธานนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชของกองทัพ

0: มาลาก็จะจัดขึ้นที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านใดที่ต้องการจะวางพวงมาลาเนี่ยทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการชี้แจงในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอามาพูดถึงในเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย work from home กันทั้งสัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: คุณสังเกตไหมขับรถออกมาตอนเช้าเนี่ยถนนโล่งมากขึ้น
1: ถนนโล่ง
0: นะฮะก็นี่แหละครับเป็นการประกาศของรัฐบาลเนื่องจากจะมีการประชุม IMF นะครับซึ่งเป็นการประชุมที่เขาเรียกว่าเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับจัดขึ้นระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมใช้สถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครรัฐบาลเขาก็มีการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยแล้วก็การรักษามาตรการต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาค่ะเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยและคนไทยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ค่ะเพราะว่ามีผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะคุณณฐาที่เดินทางมาเยือนไทยกว่า 4,000 ถึง 15,000 คนซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคบริการเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าแล้วก็การคมนาคมต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนไปพร้อมๆกับการโชว์ศักยภาพความเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังของไทยค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเห็นถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวมถึงยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการเงินยุคใหม่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเวทีการประชุมนี้เนี่ยเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้ผลักดันระบบการเงินดิจิทัลนะคะที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นต้นแบบเชิงนโยบายในภูมิภาคต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆในรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับก็แนะนำว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะอ
1: ัน
0: นี้นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งทางรางนะครับไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่าจะเป็น BTS ก็ตามแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องเผื่อเวลาแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษกันบ้างนะคะก็จะมีถนนรัชดาภิเษกนะคะในช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมไปถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติค่ะเส้นที่2นะคะนั่นก็คือถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงค่ะแล้วก็มีถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะพื้นที่ส่วนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเส้นทางสุดท้ายนะคะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองค่ะรวมไปถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4นะคะซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ครับก็ยืนยันนะครับว่าขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรแต่ว่าเขาไม่ได้มีการปิดแต่อย่างใดนะครับ
1: ไม่ได้ปิดค่ะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาก็จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกอย่างมากที่สุดควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่เข้าร่วมการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนมาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงต่อไปกันครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกอง

0: ่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าพลทหารอาสานะครับสม
0: ั
1: ครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแม้ว้าวได้สะใจเหลือเกินนะ
2: มันว้าวไงคะ
1: เอาคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันดีกว่า นะครับขณะนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ค่ะท่านก็ลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะต่อเนื่องเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำบางปะกงตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงและติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนค่ะซึ่งขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ค่ะ
1: ครับซึ่งสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยกองพลทหารราบที่11แล้วก็กรมนจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ขณะนี้แล้วก็ไปดูในเรื่องของสุขอนามัยกันบ้างดีกว่านะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการดูแลในประเด็นต่างๆเนี่ยหน่วยทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลครบถ้วนครบครันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำคัญนะนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของกลาโหมแล้วคุณสุภาพรเขาก
2: ็
1: ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ
2: ทางด้านของพลเอกสรันเพชรานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดกำลังพลจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนำส้วมกระดาษค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขอนามัยของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะ
1: ก็เรียกว่าทุกมิตินะครับเราดูแลกันอย่างต่อเนื่องให้ได้รับความสะดวกมากที่สุดในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับนอกจากนี้มีเพิ่มเติมที่ระยองด้วยครับ
2: ค่ะที่จังหวัดระยองมณฑลทหารบกที่14ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่102กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะคะหน่วยทหารเรือในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแกลงจังหวัดระยองบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: กับก็ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะนี้หลายคนก็ห่วงใยนะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดจากการประชุมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีที่นั่งเป็นประธานที่ปภ.เนี่ยนะครับท่านก็สั่ง7ข้อรับมือกับฤดูฝนหลักๆก็คือการติดตามสถานการณ์การกำชับในเรื่องของประเด็นต่างๆแล้วก็การจัดเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนยุทโธปกรณ์การประสานการทำงานร่วมกันเนี่ยท่านให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่เรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หรือว่าในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพบกพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็มาให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้หน่อยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์0753834405เน้นย้ำนะคะ0753834405ทหารพร้อมเดินทางเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับซึ่งก็มีความพร้อมมากๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจทั้งในเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทธ
2: ุปกรณ
1: ์นะครับของชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกนะครับเรามีเครือข่ายเยอะคุณผู้ฟังชปกรเนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมีอสกร
2: อสกร
1: นะครับอาสาสมัครกิจการพลเรือนซึ่งเขาเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำงานร่วมกับทหารและทุกฝ่ายดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนิดนึงในช่วงท้ายประชาสัมพันธ์งานวิ่งเอาซะหน่อยนะครับกองทัพภาคที่2เชิญชวนนะครับ Run for Honor 2026เขาจะจัดการวิ่งที่บริเวณประสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับภายใต้แนวคิดทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละกำหนดวิ่งเนี่ยก็คือ20ธันวาคม2569หน้าไปนะ
2: ไปมั้ย
1: คุณสุภาพรอยากไปอยู่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: นะฮะถ้าใดที่สนใจรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Run for Honor ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ล่ำลาแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2 คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แหมชอบดนตรีเพลงนี้จังเลยนะครับนี่แหละครับเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งเป็นอะไรก็ได้พี่ตู่นันทิดาก็ได้เหมือนกันครับกับเพลงนี้จำกันบ่ได้กาและก็ก่อนหน้านะครับมีเพลงที่คุ้นหูกันแล้วก็ร้องตามกันได้แหละนะครับจากสามสาวเจนโบนุ่นด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคุณไม่รักทำไมไม่บอกอ่ะเริ่มต้นกันมาในชั่วโมงใหม่นี้นะครับหลัง 7:30 ต้อนรับทางภาคของ FM 103กลับมาติดตามคุณลูกทุ่งกันต่อหลังจากเบรกไปส่วนใครที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันฟังกันเพลินๆยาวๆเลยนะครับเพลงเพราะในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปกับ The Cassette Weekday
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: นี่พี่จีมา Good Morning ตอนสายๆนะเห็นบอกว่านางจะตื่น 7:30 อยู่แล้วนะคะวันนี้วันหยุดนางหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หยุดเห็นบอกว่านางไปอยุธยานะตื่นมาวันนี้ทำงานบอกว่าเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งประกอบร่างตื่นมานึกว่าจะปวดแข้งปวดขาไม่มีอาการเลยค่ะเพราะอะโบโลนคอลลาเจนแท้ๆเยี่ยมนี่ที่สุดขนาดเราเต้นกันแบบว่าสุดๆนะครับพี่ท็อปนี่เขาบอกเลยว่าร่างแรกของตั้งแต่วันเสาร์นะคะใครที่ได้ไปนะบอกว่าเต้นแบบว่าสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี่ยังได้แบบเอนเตอร์เทนกันบนรถอีกนะครับยาวนานกันมาถามว่าไหวไหมก็ร่างแหลกแหละแต่ว่าได้เนี่ยตัวช่วยนะครับก็เลยทำให้ตื่นมาทำงานด้วยความสดใสที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆครับหลายคนมาทักทายกันแม่มนพ่อกรคุณชลิศราแล้วก็แม่ปีดด้วยนะครับเพิ่มเติมมาในชั่วโมงนี้ 7:39 ครับ
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เต้ยโสกให้โลกฟ้อนครับเพลงเพราะเลยจากเวียงนฤมลและเนกนฤพลเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเรียบร้อยในอันดับที่7สัปดาห์ล่าสุดนี้ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากจะแนะนำแล้วก็นำเสนอเลยก็นี่เลยนะครับ Mushroom Plus นะครับน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์รวมอยู่ในซองเดียวกันนะครับเขาสกัดตัวเห็ดต่างๆเนี่ยมาเป็นแบบผงนะครับแทนที่จะเป็นแบบว่าเห็ดใหญ่ๆใช่ไหมก็มาสกัดเป็นผงนะครับผงสกัดจากเห็ดชิตาเกะเห็ดหลินจือโสมเห็ดถังเช่านะครับหรือว่าจะเป็นถังเช่าแล้วก็เห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตะเกะด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูแล3โรคได้เป็นอย่างดีนะครับควบคุมแล้วก็ดูแลฟื้นฟูอย่างเช่นไขมันในเลือดเยอะเกินไปหรือเปล่าเบาหวานน้ำตาลในเลือดน้ำตาลสะสมเยอะเกินไปหรือไม่ความดันสูงสูงตลอดเลยไม่ยอมลงเลยคุมอาหารแล้วก็ไม่ยอมลงทำอะไรแล้วก็ไม่ยอมลงทำไงดีก็ต้องมีตัวช่วยสิครับแต่ตัวช่วยของเราเนี่ยมันมี2แบบนะเวลาการจะเป็นความดัน1กินยาตามหมอสั่งนะครับว่ากินไปวันละเม็ด2เม็ด3เม็ดก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดยามันก็จะไปอยู่ที่ไตถูกมั้ยอันนี้เป็นเรื่องกลไกปกติเลยเราไม่ได้บอกว่ายาความดันไม่ดีนะครับแต่ถ้าลดได้หมอบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องกินแล้วความดันลงมาปกติแล้วอู้อันนี้ใจฟูดีที่สุดเลยแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาใช้อะไรที่เป็นออร์แกนิกแท้ๆ 100% ดีกว่าพี่ท็อปทานทุกวันเลยนะครับอันนี้ดีจริงๆนะครับมีช่วงหนึ่งที่ความดันเริ่มสูงเพราะว่าหยุดทานได้คิดว่ามั่นหน้าไม่ต้องกินหรอกนะสักพักหนึ่งเอาตายแล้วความดันสูงฉันก็เลยไปปรึกษาหมอทำไมความดันสูงนะเนี่ยฉันเป็นอะไรเดี๋ยวฉันยังไงยังหมอบอกอ๋อสูงไปตามอายุโอเคจะโกรธบอกก็ไม่กล้าโกรธเนาะเพราะว่าหมอเขาพูดความจริงคุณท็อปนะคุณเลข5กว่าจะเลข6แล้วนะแต่ว่าความดันคุณขนาดนี้ถือว่าเจ๋งสุดแล้วแต่ว่ามันก็ต้องสูงไปตามอายุนะอายุมากความดันก็สูงแบบนี้นะแต่ทำไงดีก็เลยกลับมากินเจ้าตัวเนี้ย Mushroom Plus ตอนนี้ความดันนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอาจจะมีแบบหลับสูงมาหน่อยนึงแต่ว่าก็กินเพื่อที่จะควบคุมให้มันอยู่นะครับไม่สูงไปกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ความดันตัวบนก็ประมาณ124อะไรเงี้ยตัวล่างประมาณ82นะครับจริงๆมันควรจะอยู่80อีตัวล่างเนี่ยนะแต่นี้ก็อยู่82 83อย่างเงี้ยก็กินเอาไว้อย่างงี้นี่ถ้าไม่กินนะป่านนี้ฉันไปถึงไหนตรงไหนแล้วนะครับนะอ้าวโทรเลย02-857-5119นะครับ02-857-5119 Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัด13สายพันธุ์ในซองและกล่องเดียวใน1เซตทานได้1เดือนเลยนะครับบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางด้วย02-857-5119ใครที่ความดันสูงเอาความดันลงไม่ได้เลยแนะนำให้กินตัวนี้ครับกินวันละแค่1ซองก่อนนอนเท่านั้น
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เปิดซองไทยเชฟเบอร์ไรเข้มข้นถึงใจจะใช้ขยาวจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจได้ดีทั่วไทยชิคงขยาวไทย
5: เชฟจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
5: อาบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กันฟูฟูฟูสเปรย์กันฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กันฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
3: Next Sound Check
4: Sound

0: หนึ่งในเพลงที่แบบโอ้โหดนตรีแบบว่ามันแบบหนักแน่นมากๆนะครับอีกหนึ่งเพลงกระแสเริ่มดีทีเดียวนะครับซิงเกิลล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงด้วยและเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับก็ร้องเพลงได้เหมือนกันแล้วก็ออกซิงเกิลมาแล้วหลายเพลงรวมทั้งซิงเกิลนี้ด้วยนะครับเพลงใหม่ของอาจารย์ยุ้ยที่ชื่อว่านวลนวลเอ่ย
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: เดี๋ยวทางวิทยุไปเบรกครบตรงชาติ8โมงนะครับแล้วก็ฟังข่าวสั้นแป๊บหนึ่งส่วนทางแอปพลิเคชันฟังเพลงต่อยาว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้วันแรกนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้ 13:30 นสำนักงานปปช.จะแถลงชี้แจงประเด็นการทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และประเด็นอื่นๆขณะที่สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมต้องติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วมหลายชุมชนที่อำเภอเขาย้อยกลางดึกและยังมีน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีนอกจากนี้ติดตามสถานการณ์ของฝนที่จะเลื่อนลงมาตกในพื้นที่ภาคใต้แล้วขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มแล้ววันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bankจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4ช่วงคลองเตยถึงแยกพระราม4สวนเบญจกิติพื้นที่โดยรอบและภายในสวนและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเวลา 10:00 น. อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรยื่นฟ้องตรงต่อศาลคดีนายณัฐวุฒิแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะจากการที่นายณัฐวุฒิไปแจ้งความเท็จและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสโดยกล่าวหานายสมชัยช่อโกงฟอกเงินถอนเงินที่มาจากการบริจาคทั้งหมดไปปลเปลือผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ช่วงนี้ยุงเยอะเนาะเป็นช่วงหน้าฝนเป็นเรื่องปกติเลยนอกเหนือจากยุงแล้วยังมีมดเอ่ยแมลงสาบเอ่ยกวนใจคนในบ้านทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับยุงเยอะๆก็เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกไข้มาลีลงมาลีเรียต่างๆนี่เลยครับเรามีตัวช่วยกำจัดแมลงแบบครบสูตรแนะนำกังฟูผู้ช่วยพิทักษ์บ้านนะครับจากแมลงตัวร้ายกังฟูสเปรย์นะครับพลังฉีดรุนแรงออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแมลงบินแมลงคลานนะครับออกฤทธิ์ได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง4สัปดาห์พร้อมกลิ่นนะครับลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นตะไคร้หอมไม่ฉุนจมูกเลยทีเดียวนะครับสำหรับการป้องกันยุงได้อย่างยาวนานแล้วก็เลือกใช้กังฟูได้นะครับใน2สูตรนี้นะครับกระป๋องสีเหลืองๆนะครับก็มีสูตรทั้ง2สูตรเลยหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและก็ยังมีแบบจุดด้วยนะครับหลายคนที่ได้ไปทริปของคนลูกทุ่งนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมแล้วก็ได้รางวัลนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับของกังฟูมอบให้ก็เป็นยาจุดกันยุงนะครับซึ่งออกฤทธิ์ยาวนานถึง8ชั่วโมงมีทั้งสูตรพิเศษแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์ในทุกๆบ้านเลยทีเดียวครับกับกังฟู

0: แหมจะบอกว่าเป็นหนุ่มๆทั้ง3หนุ่มก็คงจะได้นะเพราะว่าหนำเตยนี่เขาก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นชายแท้นะครับทำนองนี้เลยน่ารักดีเหมือนกันนะครับสำหรับเพลงนี้จากลำเพลินแล้วก็ชวนน้องแทนไทยนะครับมาเป็นการแจมกันนะครับของโปรเจกต์ของไทโทนเจนด้วยนะครับนี่คือรำคาญก็บอกกันเด้อส่วนก่อนหน้านั้นมีก้อนขี้ฟ้าด้วยนะครับจากเต๋าปูสินที่ฟีเจอริ่งกับน้องกิ๊กไอรดานะครับหนึ่งในโปรเจกต์ไทโทนเจนนะครับที่เปิดตัวด้วยการฟีดเพลงกันแบบนี้ชุดใหญ่เลยนะครับเปิดมากันทีแบบโอ้โห 8-9 เพลงพร้อมๆกันนะมีทั้งเพลงคู่เพลง3เพลง4เพลงหมู่มวลใดๆนะครับที่เราได้ฟังผ่านคนลูกทุ่งของเราหลายๆเพลงไปแล้วนะครับก็ไปหาดูมิวสิกวิดีโอเพลงเหล่านี้ได้นะครับเป็นไลฟ์เซสชั่นของบรรดาหนุ่มๆสาวๆของ GMM Music นั่นเองกับค่ายใหม่ไทยโทนเจนครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ขยับขึ้นมาสู่ในอันดับที่2แล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้ของพี่แมนมณีวันอู้คะแนนดีทีเดียวนะครับแล้วก็ถูกขอมาถูกเปิดบ่อยมากๆล่ะลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้จะโค่นพี่เสถียรได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคะแนนเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้โอ้โหขยับขึ้นมาปุ๊บพอรวมเสร็จเอ้าอยู่อันดับ2เลยเหรอหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่แมนมณีวันครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบอโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อัลเบอโลนคอลลาเจนกระปุกสีทองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นคอลลาเจนสูตรพรีเมียมนะนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศฝรั่งเศสมาเข้ามาสู่ห้องแลบนะครับแล้วก็ทำให้เรื่องของคอลลาเจนมันดูดซึมได้เร็วละลายน้ำได้ดีนะครับคนกินก็สามารถที่จะได้ทานแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วเห็นผลได้เร็วนะครับใครที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อติดนิ้วล็อกข้อฝืดข้อเสื่อมนะครับก็แก๊กนะครับปวดตามข้อจะเที่ยวจะเดินจะไปไหนนั่งพับเพียบก็ไม่ได้จะลุกนะครับขึ้นบันไดไปเที่ยวไหว้พระมีปัญหาอุปสรรคหมดเลยทุกอย่างไม่รู้ทำยังไงดีแก้ไม่หายกินนู่นนี่นั่นไม่หายแนะนำอัลเบอโลนคอลลาเจนตัวนี้เลยนะครับนะก็ตอนนี้นะครับว่าเป็นคอลลาเจนที่ขายดีที่กว่าคุณไถฟีดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยเพราะว่าไงคือขายดีฟีดแบคดีคนกินเยอะนะครับแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่เห็นผลไวมากๆนะครับก็เลยมียอดขายสูงสุดอันดับต้นๆ ติดท็อป3เลยทีเดียวสำหรับคอลลาเจนที่ทานแล้วมีการซื้อซ้ำลูกค้าเก่าก็ซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันโทรสั่งซื้อเลยครับที่เบอร์นี้02-857-5119นะครับ02-857-5119ทานวันละ2ช้อนตอนเช้าแค่มื้อเดียวพอไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องเช้าเย็นอะไรอย่างนี้ใดๆนะเพราะว่ามันเข้มข้นและเพียงพอต่อความต้องการคอลลาเจนใน1วันของคนเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใน1กระปุกอัน1กระปุกเนี่ยเขาใส่คอลลาเจนมาถึง 120,000 มิลลิกรัมกันเลยทีเดียวนะครับอ้าวโทรสั่งซื้อที่เบอร์นี้นะครับย้ำเบอร์อีกครั้ง02-857-5119ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
5: Sound Check

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากนักร้องสาวเสียงสวยนะแล้วก็ร้องเพลงอะไรก็เพราะไม่ได้มีเพลงใหม่ๆมานานแล้วนะครับสำหรับหญิงทิติการก็ส่งเพลงนี้มาให้เราได้ฟังกันกับเพลงที่มีชื่อว่าเมรีครับแหมยิ่งฟังยิ่งเพราะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้นะถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบขอฟังกันได้เรื่อยๆเลยนะครับที่คนลุกทุ่งนะครับในช่วงของคนลุกทุ่งสาวเช็คนี่แหละมีเพลงใหม่มาอัปเดตให้ฟังกันตลอด
1: คนลุกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: อุ้ยเผลอปั๊บเดียวนะครับนี่จะกี่โมงอ่ะ9โมงเช้านั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของท็อกกี้ขยี้ข่าวนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บตกเล่าความประทับใจนะครับสำหรับในทริปนะครับที่ถือได้ว่าโอ้โหเป็นทริป3ปีกับการส่งท้ายที่สุดจริงๆครับสำหรับในทริปนี้นะเพอร์เฟคทุกอย่างเลยเสียๆอย่างเดียวมันมีฝนตกลงมาอันนี้เราก็ห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ได้นะครับว่าห้ามตกอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องของอาหารเอ่ยที่พักเอ่ยนะซึ่งแบบอิ่มอร่อยกันทุกคนนะแล้วก็แบบว่าจุกๆกันนะครับแล้วก็เราได้ไปกินแบบอาหารแบบริมทะเลกินเครื่องดื่มริมทะเลนะครับเป็นคาเฟ่สวยๆก็ได้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีห้องพักก็ดีอะไรก็อุ้ยลดไปหมดเลยอาหารก็อร่อยปาร์ตี้ก็สนุกนะครับแดนกันร่างพังกันไปข้างหนึ่งทำนองนี้นะครับนะอย่างไรก็ตามแต่ก็คงจะเดี๋ยวเรามาเม้ามอยกันนะครับในชั่วโมงหน้านะครับเก็บตกความสนุกกันด้วยในทริปที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับหลายคนตื่นแล้วนะครับรวมทั้งคนที่ไม่ได้ไปก็บอกโอ้ยเสียดายจังเลยคุณท็อปเห็นไหมบอกแล้วนะทริปหน้าเอาให้ทันนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับว่าเราจะได้จัดทริปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยรูปแบบกิจกรรมต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับนะรับรองว่าได้เจอกันได้ใกล้ชิดได้เฮฮากันอย่างเต็มที่นะครับรวมทั้งงานบุญงานบุญต่างๆนานาก็จะมีให้ได้ติดตามนะครับให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับสำหรับคนลุกทุ่ง next ในปีที่4นี้

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดนะครับยึดยาบ้าได้ 2.8 แสนเม็ดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการขายยาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้2,800,000 เม็ดติดตามรายละเอียดจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
7: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3201และกองร้อยทหารผ่านที่3209ได้สนที่กำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายฝางแม่จันบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาทะเบียนยค5776เชียงใหม่ต้องสงสัยขับเข้ามาแต่ได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าที่ได้ติดตามจนพบจอดเสียหายข้างทางส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบเป้ดัดแปลงบรรจุยาบ้า14กระสอบรวมยาบ้า2,800,000 เม็ดต่อมาผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกจีระจำนงโกสาวังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพตรงไปที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334พร้อมนำของกลางส่งสารตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายวิริยะจันทรารายงาน
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวนสายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวให้กับประชาชนสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางรวมทั้งสิ้น63ด่านนะครับประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านนะครับและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับติดตามได้จากช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
8: กลุ่มขบวนทูตีในเยเมนโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเป็นวันที่2ติดต่อกันทำให้เกิดไฟไหม้อาคารผู้โดยสารพร้อมขู่ว่าจะโจมตีสนามบินในน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียอีกเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนหลายสิบหลังในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งประเทศจิบูติในแอฟริกาตะวันออกขณะมุ่งหน้าไปยังเยเมนมีผู้เสียชีวิต139คนรวมเด็กนับ10คนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากเขาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งหากรัสเซียตกลงหยุดยิงยูเครนโดยสมบูรณ์เป็นเวลา60วันสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
9: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
6: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: สวัสดีทักทายทุกคนครับเข้าสู่วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569วันนี้กับในช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะมาประกอบร่างกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรียกว่าประกอบกันแต่เช้ามืด
0: ยังไม่เรียบร้อยเลย
1: อะไรยังไม่เรียบร้อย
0: รู้สึกว่าแบบคือประกอบร่างแล้ว
1: ทีนี้พี่ที่มาได้ตอนนี้มีคนถามทิปต่อไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวมึงร่างจะแหลกอยู
1: ่นี่ทิปต่อไปเมื่อไหร่พร้อมจ่ายเงินเลยนะ
0: ทิปต่อไปอะนะ
1: เออก็บอกพร้อมจ่ายเงินเลยเมื่อไหร่ไม่รู้แต่
0: มัดจำ
1: ไว้ก่อน
0: จะมัดจำไว้ก่อน
1: เราก็เลยบอกว่าทริปต่อไปนะครับมัดจำ 300,000
0: แต่ไป300
1: ที่เหลือพอไปเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อย
0: มาเคลียร์กันอีกทีนึง
1: หลังจบทริป
0: เครดิต90วันว่าโอ้หลังจากที่เราไปทริปกันมานะกับคนลูกทุ่งทริป3ปีของเรานะเป็น3ปีที่ผูกพันนะสนุกสนานมากวันนี้เมื่อวานสัญญากันไว้บอกกันไว้ว่าบนรถบัสนะครับว่าให้มารายงานตัวในช่วง9โมงในช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวที่ YouTube ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นะครับใครที่ฟังอยู่ทั้งทางแอปพลิเคชันหรือทางวิทยุหรือทางไหนๆนะครับเราบอกไว้แล้วด้วยนะครับว่าให้เข้ามาที่ YouTubeแล้วก็พิมพ์ว่าคนลูกทุ่งนี่แหละแล้วก็จะเจอกับพวกเรานะครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ให้เข้ามารายงานตัวซะว่าถึงบ้านหรือยังถ้าเกิดว่าป่านนี้ยังไม่ถึงบ้านเนี่ยไม่รู้ไปไหนมานะ
1: อ้าวบางคนก็อาจจะมีหลายบ้านไง
0: ก็เนี่ย
1: อย่างพี่นุชเนี่ยก็ไม่กลับลาด11
0: พี่นุชเมื่อวานนี้เรียกว่าย้ายบ้าน
1: ย้ายบ้านก็นี่ไงย้ายเลยจริงๆ
0: เราไปกันประมาณ1คืนพี่นุชเอากระเป๋ามาประมาณ8ใบ
1: ก็เขาย้ายจริง
0: ๆเสร็จปุ๊บขากลับพอลงไปที่รถบัสก็เลยเอาไปส่งพี่นุชหน่อยเมื่อวานพี่นุชเอ้ยพี่ทิพย์เอ้ยใช่ไหมแล้วก็พี่หนุ่ยใช่ไหมที่ลงตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ตกใจมีเตาแก๊สเมกเราอีก
1: ก็ได้ของรางวัลไง
0: ได้ของรางวัลอีกแล้วก็กระเป๋าอีก8ใบอีกแล้วมาคนเดียวอีกย้ายบ้านจริงๆ
1: ใช่เพราะมาเอาของ
0: ที่รา
1: ชสิบเอ็ดมาเอาของที่ราชสิบเอ็ดและเสร็จแล้วก็มาก็คือเข้ามาโซนราชสิบเอ็ดอยู่แล้วเขาเลยมาขึ้นรถไง
0: มาขึ้นรถพวกเราแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บก็เอาข้าวของกระเป๋าไปที่บางแค
1: บางแคต่อเลย
0: ย้ายบ้านเรียบร้อย
1: ย้ายบ้านเรียบร้อย
0: อย่างผมเมื่อวานเนี่ยโอ้โหรถเราฝ่าน้ำท่วมถึงตีสามเนอะทุกคนเนอะบนรถอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่าไปบอกว่าตีสามเร็วไปตีห้าถึงตีห้าที่ผ่านมา
0: สามสามสามห้าเดี๋ยวช้าไปไปถึงแล้ว
1: นะฮะมาทักทายกันใน YouTube กันก่อนก่อนที่จะไปถึงเข้าเรื่องวันนี้เราจะมาสรุปทริปนะฮะครบรอบ3ปีว่าเป็นยังไงประทับใจตรงไหนอะไรยังไง
0: ตอนแรกเลยอ่ะคาดว่าฝนจะตกหนักโหดมโหฬารคือวันที่10เออก็วันที่10ก็อากาศดีเที
1: ่
0: ยวทริปก็สนุกสนานมีวันที่11แต่เราก็ไม่ได้โดนมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะฮะเอามาทักทายคนแรกของเราเลยด้วยนะครับนี่ผู้ร่วมทริปของเราด้วยเช่นกัน
1: ฮะ
0: สวัสดีจากลาดพร้าว101แยก6ครับนะสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้จากป้าแป๋วนะฮะป้าแป๋วร้านป้าแป๋วกาแฟสดจ้า
1: น้องนาท่าข้ามนะคะ
0: เมื่อวานที่ผ่านแถวบ้านเขา
1: อ้าวเหรอ
0: พระราม2นะสวัสดีทักทายพี่นาด้วยนะครับ มาทักทายด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีนี่คนนี้ก็ร่วมทริปกับเราด้วย
1: ค่ะ
0: ลูกกตัญญู
1: ลูกกตัญญูนะฮะ
0: ลูกกตัญญู
1: แต่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าสร้อยพี่แมวหาย3เส้น
0: กตัญญูยังไงวะมีหน้าเดินมาคุยด้วยเลย
1: อ๋อเหรอ
0: กี้จะจำได้ไหมเนี่ยพี่เล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อก่อนนี่พี่เราเป็นหนี้ต้องขยันทำงานเหมือนกันเหมือนกี้เลย
1: แต่ว่าตอนนี้สบายแล้ว
0: นี่พี่สบายแล้วใช้หนี้หมดแล้วนะ
1: ใช่อ๋อ
0: นี่ผมรู้เลยนะเนี่ยพอพี่พูดเนี่ยรบกวนเช็คที่บ้านนะครับว่าเหลืออยู่กี่เส้นนะครับพี่แมว
1: อุ้ยเอาหน้าอย่าให้พี่แมวแกรู้ตัว
0: เอ้ยขอโทษพี่หมวยขอโทษยังไงรอบหน้าก็เผื่อพวกผมก็คนละข้อแล้วกันนะ
1: ใช่ถือว่าได้ก็เป็นการปิดปาก
0: ไม่เอาเส้นนะเอาแค่ข้อก็พอเราเอาแบบเบาๆ
1: พี่แมวสุพรรณค่ะ
0: อันนี้ก็ไปมาเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้นะฮะถึงบ้านนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะ
1: ค่ะพี่สุรัตนาค่ะ
0: สวัสดีจ้าพี่สุรัตนาสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้แชร์ให้เรียบร้อยแล้วก็สวัสดีทุกคนเลยด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณนุบ้านแพร
0: สวัสดีคุณนุบ้านแพรเมื่อวานที่ผ่านบ้านแพรเลยด้วยเหมือนก
1: ัน ใช่แล้วก็มี
0: มาดาม
1: นะฮะ
0: มาดามและน้องชายของเขา
1: ซึ่งไปร่วมอยู่ในคลับขับไฟเดย์ด้วยไปร่วมอยู่ในคาเฟ่ดีด้วยนะฮะ
0: มาดาม
1: โดยพี่ชอด
0: พ
1: ี่ชอดไปร่วมทริปด้วย
0: พี่ชอดก็เลยถามคำถามสอด
1: ฮะ เขาบอกเลยว่าคำถามพี่ชอดเด็ดมาก
0: นะทักทาย
1: ต้องไปนะเมื่อวานนี้น้ำหูน้ำตาไหลน้ำตาแตกกัน หัวเราะกันแบบว่าท้องแข็ง
0: ขอบคุณนะฮะมาดามด้วยนะครับนะจากร้านกาแฟบางซุปนะฮะรามคำแหง60/2
1: น้องจิ๊บจิ๊บค่ะ
0: สวัสดีผู้ร่วมทิปอีกท่านเลยด้วยนะฮะกับน้องจิ๊บจิ๊บนะครับสวัสดีพี่ท็อปเยกี้นะฮะทิปสนุกมากอาหารอร่อยที่พักนอนสบายน
1: ้
0: องจิ๊บนอนตลอดเลยนะฮะไม่ตื่นไม่ทำอะไรกับใครเขาเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อ้วนด้วยพี่อ้วนนี่พี่อ้วนมันมี
1: อะไรด้ว
0: ยพี่อ้วนไม่ทำอะไรบอกมือบ๊ายบายทักทายอย่างเดียว
1: ไม่นี่มาสนุกมากมากกับทริปนี้
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าใครไม่ได้ไปเสียดายเห็นมาบอกแล้ว
0: นะมีทั้งมาดงมาดามีทั้งขับไฟเดย
1: ์
0: มีทั้งอะไรเต็มไปหมด
1: หมดเลยนะทั้งขนพี่อ้อยพี่ฉอยขึ้นไปบนรถด้วย
0: เออใช่นะครับนี่พี่นุชบอกนี่สวัสดีด้วยนะครับนี่พี่ท็อปน้องกี้นี่มาแล้วเหมือนกันอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจ1เรียบร้อยอ๋ออยู่1เดือนแล้วกระเป๋าไป8ใบ
1: ใช่ก็ถูกแล้วไง
0: เพราะตั้งใจจะไม่ซักเลยผ้า
1: ใช่ถูกต้องนะฮะป้าตุ๋ยป้ากมลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีป้าตุ๋ยด้วยนะฮะนี่ขอบคุณสำหรับปั้นคลิปนะฮะไม่ถึงกรุงเทพนะครับจบตั้งแต่ที่นู่นไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่นะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ย
0: คุณชัยยุทธชัยยุทธรอประกันสิทธิ
1: ์คุณชัยยุทธรอประกันสิทธิ
0: ์สวัสดีทักทายด้วยนะครับนะได้เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะเข้ามาที่ YouTube ด้วยเช่นกัน
1: พี่จินปอเปียค่ะ
0: สวัสดีพี่จินปอเปียด้วยนะสวัสดีครับพี่ทับแล้วก็ร็อกกี้นี่มาสนุกร่วมสนุกด้วยกันนะขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดเดี๋ยวเอาไปถึงนู่นเลย
1: นะฮะพี่หมงมาบอกว่าขอบคุณ
0: เห็นไหม
1: คุณดีด้วย
0: ขนาดพี่จินยังเลิกเรียกพี่บางซุปว่าบางซุปแล้วเลย
1: เรียกว่าเป็นมาดาม
0: มาดามซุป
1: มาดามซุปนะเป็นมาดามนะฮะ
0: ผมเลยถือพี่มาลายอ่ะ
1: ฮะ
0: พี่มาลายอ
1: ่ะทำไม
0: เดี๋ยวจะไปจีบพี่ก
1: ัน
0: อ๋อ
1: จะไป
0: เขาเป็นมาเขาเป็นมาดาม
1: นางบอกว่านางชอบบางซุป
0: ใช่ไงเลยแอบมีใจวันไว้ไป
1: เดี๋ยวประเด็นนี้ใช่แค่ยี่ป่า
0: โอเคมัน
1: ม
0: ี
1: ประเด็นต
0: ่อขำใจจะขาดไอ้ช็อตเนี่ย
1: มันมีประเด็นต่อหลังจากนั้นแกไม่รู้
0: ช็อตเรดาร์พังเนี่ยหรออ่
1: าเลมามันก่อนมันอีก
0: ก่อนเรดาร์พัง
1: หลัง
0: อ๋อหลัง
1: หลังจาก หลังจากเฉลยไปแล้วเนี่ยยังนายยังข้องใจไม่เลิก
0: ข้องใจโย
1: เออ
0: โอ้น้ำพุน้ำตาไหลจริงช็อตเนี่ยนะฮะ
1: น้องตาลสวัสดีด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะบอกว่าหนูมาลงชื่อทริปต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี
1: ่นี่นะฮะบอกแล้วว่าทริปเราเนี่ยสนุกจริงๆแล้วทำไมคนไปร่วมทริปแบบจะบอกว่าสนุก
0: เตรียมไว้300,000เลยลูกตาล
1: อ่าใช่ทริปต่อไป300,000นะ
0: จริงๆแล้วค่าทิป300นะถือต้องเคลียร์โอเคดิ3เดือน
1: ที่เหลือเคลียร์คืน
0: ใช่
1: นะสวัสดีพี่หมงบอกว่าขอบคุณคุณดีแล้วก็คุณจิ๋มนิมิตใหม่นะครับรถมาส่งถึงบ้านเลย
0: น่ารักมาก
1: นี่น่ารักมาก
0: ๆขอบคุณนะฮะขอบคุณแทนพี่หมงพี่แต๋วด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่โซนเดียวกันเนอะ
1: ใช่
0: พี่บ้านสบายสบาย
1: พี่หนูพินมาแล้ว
0: ว่าไงครับพี่หนูพินสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ด้วยนะจ๊ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณบัญชานะฮะบอกว่า
0: คุณบัญชาว่าไง
1: ตื่นมาทำงานตั้งแต่1
0: นอนหรือยัง
1: ฮะ
0: นอนหรือยัง
1: นั่นน่ะสิ
0: ตื่นมาตีหนึ่งเนี่ย
1: น่าสงสารเนาะ
0: โหดมากเลยนี่ไปหรือไปกับผมมาเปล่า
1: เปล่า
0: ทำไมตื่นมาทำไมตีหนึ่งเนี่ย
1: ช่วงนี้เขาต้อง make money
0: อ๋อต้องทำงานหนักหน่อย
1: เพราะว่า
0: เตรียมตัวไปทริปต่อไป
1: ใช่ใช่ใช่
0: เตรียมตัวแล้วทริปต่อไป
1: ทริปต่อไปนี่เขาไปดำน้ำประชันนะ
0: ไปดำน้ำ
1: ประชัน
0: นะฮะที่คลองนะฮะแสนแสบเลยด้วยนะครับ
1: นะคลองเวนิสนี่แหละ
0: คลองเวนิสง่ายกว่าแสนแสบอีก
1: จะเดินไปเจอทางทำไมไม่เสียเวลา
0: เออเนี่ยข้างหลังที่มีแล้วแถมมีเส้นแบบเส้นทางให้แบบให้ดูเยอะเลยด้วยนะ
1: ปลาก็เยอะ
0: ปลาก็เยอะด้วยนะฮะเจอปลาอะไรว่าไปนะฮะ
1: สวัสดีพี่ยังพี่จุกด้วย
0: สวัสดีจ้าป้าจุกสวัสดีคุณท็อปและน้องกี้นี่เมื่อวานแถวผ่านแถวป้าจุกด้วยนะฮะคุณทศพิชัยป้าจุกก็มานะฮะนี่พี่แบบ
1: ใส่น้ำก็มา
0: อุ้ยมาแล้วเลยด้วยคนนี
1: ้ใส่น้ำบ้านหรือยังถึงบ้านแล้ว
0: ปลอดภัยนะครับ
1: ปลอดภัยดี
0: โอ้
1: ก็ยังไม่ตายนะฮะ
0: สู้ไปเยอะเลย
1: ฮะ
0: สู้ไปเยอะเลยเขาบอกว่าไม่ได้เดินไม่ได้ใช้ขา
1: ไอ้เรื่องสู้อะไม่ก็สนใจแต่ว่าตอนนี้นางแบบว่ากันไม่อยู่แล้วนะฮะปัสสาวะหัวเราะทีพอเราเล่าอะไรตลกบน
0: เมื่อวานนี้สงสารพี่จีที่นั่งข้างๆเลย
1: ใช่ฮะ
0: คือ
1: ปัสสาวะราด
0: บอกเปียก
1: ปัสสาวะราด
0: ปัสสาวะราด
1: แล้วราดลงมานะฮะ
0: แล้วนองมาถึงตรงดีเจปุ้ยเอ้ยอาร์มเอ้ย
1: มาถึงหน้ารถเลย
0: มาถึงตรงพี่ด้วยอีกโอ
1: ้โห
0: อะไรจะเล็ดขนาด
1: อย่าใช้คำว่าเล็ด
0: อย่าใช้คำว่าเล็ดใช้คำว่าลาด
1: นะฮะอันไม่อยู
0: ่ป้าไม่อยู่จริงเหรอครับป้าเผาเดินทักทายป้าเผาพ่อประแดงด้วย
1: สวัสดีพี่ยังพี่แมวด้วยค่ะ
0: สวัสดีออกมาแล้วพี่แมวเช็คหรือยังว่าหายกี่ข้อ
1: นี
0: ่หรือว่าหายเป็นเส้น
1: นะฮะ
0: นี่พี่นุชก็มาบอกจ่ายเงินทิปต่อไปรอเลยค่ะ
1: นี่นะนี่แล้วก็มีพี่จีด้วยพี่จีบอกว่าวันนี้ออกจากบ้านสายกำลังเดินทางบนมอเตอร์เวย
0: ์รถติดไหมพี่จี
1: แถวสบายสบาย
0: เนี่ยวันนี้รถติดเฉย
1: มอเตอร์เวย์คงโอเคอยู่นะวันนี้
0: อ๋อใช่ชันชานหน่อยวันนี้งงมากเลยเพราะพรุ่งนี้เขาเป็นวันหยุดผมก็นึกว่าเขาเรียนลองวีคเอนด์กันแถว
1: ก็มีบางคนก็ลองบางคนก็คือแบบว่าลาหยุด1วันไง
0: อ๋อปัญหาแปลว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนเยอะหรือทำงานเยอะอะไรปัญหาอยู่ที่ตำรวจปล่อยไฟ
1: เอออาจจะใช่
0: เข้าใจจริง
1: โอเคเดี๋ยวไม่ทันแก
0: มีหลายคนเลย
1: เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเมาทิปไง
0: โอ้ยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เด
1: ี๋
0: ยว
1: เรารีบทัก
0: พี่แมวสวัสดีด้วยครับนะคุณวัชรีพี่จีคุณวัชรีลิน
1: เออนี่แหละ
0: แล้วก็มีทักแล้วเด็กน้องตาลมาแล้วเลยด้วยประภาเอาครบทุกคนสวัสดี
1: นะฮะเพราะเดี๋ยวมีไทยเชฟอีก
0: ถูกต้องเลยครับเอ้าแล้วเราไปหาของกินก่อนเลยป่ะหรือว่าเราไว้ตอนท้าย
1: จะยังไงดี
0: ได้หมด
1: ข้ามไปชั่วโมงหน้าเลยไหม
0: อะไรนะ
1: ข้ามไปชั่วโมง
0: อันนี้ก็ข้ามเร็วไปมาเข้าตานกกระเรียนกันต่อนะฮะครับข่าวแรกของเรา
1: ใช่นะก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับทริปส่งท้าย3ปีสุดประทับใจนะฮะทั้งหลายๆคนก็บอกว่าเป็นทริปที่ทำไมฮะอิ่มอร่อยกับข้าวเนี่ยแน่นจุกๆนะฮะที่นอนก็ดีที่นอนก็ดีแล้วก็แบบว่ารอบนี้เนี่ยเราก็จัดที่นอนโรงแรมหรูหราน
0: อนสบาย
1: นอนสบาย
0: ริมแม่น้ำว่ายน้ำเล่นกับผมเลยผมนี่ไปว่ายน้ำเดี๋ยววันแรก
1: ตรงไหนไปว่ายตรงไหนอะ
0: สระไง
1: ฉันไม่เห็นสระเลย
0: อะไรไปอยู่ตรงไหนกันผมเนี่ยทั้งสระนี่มีแต่ผมกุดดี้เลยนะ
1: จริงเหรอ
0: เออแล้วก็มีแฝดมานั่งจิบจับจับจับจับบุญเสียดายแทนพี่หมง
1: เออ
0: ติดเข้าพรรษา
1: ติดเข้าพรรษา
0: พี่หมงมากระซิบเลยถ้าปีหน้าผมขอนะ
1: ขอออกพรรษา
0: ไม่เอาช่วงนี
1: ้ขอไม่เอาช่วงนี้นะ
0: ขอออกพรรษาหรือก่อนเข้าพรรษาก่อน
1: ก็นี่ไงก็ทริปหน้านี้เลย
0: ไม่ได้ไปจับช้างป่าสิงป่าเออนะฮะไม่ได้ไปจับเสือป่าเลย
1: นะครับแล้วก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ร่วมทริปนะสำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็รวมทั้งนะฮะหลายๆคนก็ได้ทำบุญใส่บาตรกับเราแต่มันมีบางคนนะ
0: ครับ
1: ขอใส่ห้ารูปพระมาห้ารูป
0: พระมาทั้งหมด5รูปก็ใส่หมดเลย5รูป
1: ใครใส่ฮะ
0: ฝากทุกท่านนะเป็นตัวแทนของครอบครัวทุกคนใส่ให้เรียบร้อย
1: ไอ้ตรงน
0: ั้
1: น
0: น้ำให้หรือยัง
1: ไอ้ตรงนั้นอ่ะไม่ห่วงไอ้เรื่องใส่แทนน่ะพอเข้าใจได้
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนที่ฉันใส่แทนแกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ทุกคนก็บอกว่าใส่แทนล็อกกี
0: ้
1: ใส่แทนกูดิ
0: สาธุ
1: พระยืนงง
0: ว่ามัน
1: คืออะไรวะทำไมทุกคนแบบว่าคือใส่แทนกูใส่แทนล็อกกี้แล้วทำไมต้องคือพระยืนงง
0: ใครเออทำไมแล้วทำไมต้องไม่ใส่แทนมัน
1: เออ
0: หรือเอ๊ะมันครบร้อยวันหรือยัง
1: เอออะไรอย่างงี้พระยืนงงอยู่แป๊บนึง
0: เออแล้วสุดท้ายครบ5ท่าน
1: ครบ5รูป
0: เออ5รูป5รูปนะฮะ
1: แล้วเรียบร้อยเรามีทำบุญกันด้วยก็ต้องขอบคุณทางโรงแรมก็ตัดเป็นชุดๆให้แล้วก็มีดอกมงดอกไม้ด้วยเมื่อวานนี้มีทั้งกับข้าวดอกไม้กัน
0: ขอบคุณทุกคนนะครับ
1: แต่ก็นิมนต์พระมาที่ด้านหน้าเลยเราก็ยืน
0: ซึ่งจริงๆเป็นวันศาสตร์เดือน10
1: พอดีเลยมันวันพระใหญ่
0: วันพระใหญ่ที่ปกติแล้วจะไม่ได้ออกมารับบาตร
1: พระยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ดีมากเพราะว่าเป็นวันศาสตร์ไทย
0: ใช่
1: วันพระใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ได้ทำบุญใหญ่แต่เช้าเลย
0: ใช่พี่แมนบอกกูดี้บอกจะไปใส่บาตรพระกลับบ้านแล้วกูดี้ยังไม่ตื่นเลยเหมือนกันตอนนั้นพี่วันบอกมีพยานเต็มเลยใส่แทนล็อกกี้จริงๆแล้วนะจ๊ะ
1: ใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็เราได้ไปหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นหุบเขาพระโพธิสัตว์ก็สวยมาก
0: พี่นุชบอกเลยว่าวิวร้อยล้าน
1: เห็นมา
0: วิวพันล้านเลย
1: นะฮะ
0: วิวดีจริงๆไม่น่าเชื่อนะผมเกิดมาเพิ่งเคยไปแข่งกระจาดครั้งแรกเหมือนกัน
1: ใช่นะฮะแล้วก็อากาศดีมันไม่ร้อนใช่ไหมอากาศมันร่มๆอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือกลายเป็นว่าตอนแรกเรากลัวเรื่องฝนตกแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้ตกขนาดน
1: ั้น
0: มันกลายเป็นคลึ้มๆแล้ว
1: แต่ไม่มีฝน
0: ทำให้เราเที่ยววันแรกได้อย่างสบาย
1: ไม่งั้นนะข้างบนไอ้ตรงดาดฟ้าเนี่ยขึ้นไม่ได
0: ้ขึ้นไม่ได้เลยตรงพระแม่กวนอิมเนาะ
1: ใช่ที่เราไปถ่ายรูปกันอ่ะ
0: เพิ่งรู้เหมือนกันว่า
1: สวยมาก
0: เขาเอาสังขารของแม่ชีสันชนี
1: มาไว้ที่นี
0: ่
1: อ่าใช่นะครับนะแล้วก็เสียได้อย่างเดียวคือเราไม่ได้ไปกันที่ไอ้ผีเสื้อบ้านกลางแคมป์อ่ะเพราะว่าฝนมันตก
0: ผีเสื้อใช่พอวันที่2กลางคืนหนักๆมากๆตอนเช้าเดี๋ยวทางเดิมมันจะอันตรายเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อน
1: ใช่นะฮะแต่ว่าบ้านไร่ไม้เจริญเนี่ยก็กับข้าวก็จุกๆดีอยู่เหมือนกัน
0: ใช่
1: นี่นะฮะแล้วก็ไปคาเฟ่จันเจ้าด้วยจันเจ้าคาเฟ่นี่ก็แถมให
0: ้
1: แถมให้
0: ไปวิ่งเล่นกันเล่น
1: ถ่ายรูปกันฉ่ำอ่ะ
0: ถ่ายรูปกันสวยงามเลยเหมือนเป็นคาเฟ่ของพวกเรา
1: ใช่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะในทริปนี้กับผู้ร่วมทริป39ท่าน
0: ใช่ครับ
1: โอเคและต้องขอบคุณข้าวตรานกกระเรียน
0: ใช่ครับอร่อยประหยัด ดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนครับสนใจสั่งซื้อได้เลยด้วยนะครับกับโปรเดือนตุลาคมนะครับที่เบอร์0895279933นะครับกับข้าวตรานกกระเรียนแล้วก็คิวไรซ์เลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ใช่แล้วนะฮะอ้าวมาติดตามนะฮะเรื่องราวของเทศกาลกินเจที่ผ่านก็ยังไม่ผ่าน
0: ที่กำลังถึงเลยเนี่ยแหละที่ถึงแล้วเนี่ยแหละตอนนี้เลย
1: ที่ตอนนี้กำลังเจ
0: วันแรกเลย
1: กำลังเจไม่ได้เป็นที่วันแรก
0: อ้าวหรอไม่ใช่
1: ก็เจกันมาตั้งแต่วันเสาร์แล้ว
0: โอ้จริงเหรอ
1: เออเขาบางคนที่เขาไม่ได้ไปเนี่ยเพราะเขาทานเจเขาเลยไม่ได้ไปกับเรา
0: ไม่ได้เรื่องหายากเลยนะเราไปแวะที่ไหนที่เขาก็มีธงเหลืองแปะ
1: ที่โรงแรมก็มี
0: ที่โรงแรมก็ม
1: ีไม่แต่บางคนอ่ะเขาจะต้องมีจานมีอะไรอย่างงี้ไงบางคนเขาแข่งมาก
0: ก็เอาเองดิ
1: ก็อาจารย์ติดไปเน
0: า
1: ะ
0: เอออะไรอย่างงี้ไม่เป็นไร
1: แต่ว่าที่โรงแรมก็มีอาหาร
0: ที่โรงแรมเคยเห็นบ้างจริงๆแล้วหาไม่ยาก
1: มีทุกที่เลย
0: โรงแรมแล้วก็สบายร้านข้าวแกงร้านแรกยังมีเลย
1: ใช
0: ่เห็นอยู
1: ่นะขาหมูเจมันแบ
0: บไก่ทอดเจ
1: เออ
0: มันแบบ
1: นะครับพูดถึงเทศกาลกินเจนะปีนี้มีหลายคนบ่นนะฮะว่าเรื่องของแบบผักแพง
0: วัตถุดิบแพง
1: ใช่ผักแพงจริงนะฮะ
0: มันก็มีปัญหามาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วม
1: ใช่นะ
0: เรื่องการขนย้าย
1: ล่าสุด
0: ไรนาอะไร
1: คุณเชื่อมั้ยใบโหระพาใบโหระพาที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวอะใบโหระพา
0: เตี๋ยวๆไอ้เนี่ยเหรอไอ
1: ้น้ำตรงน้ำตก
0: อ๋อน้ำตก
1: ไก่ไ
0: อ้ฉีกใส่หรือในหมูจุ่มอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ไหม
1: ใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่คุณรู้ป่ะใบโหระพาขึ้นกิโลละ200
0: ปกติมันเท่าไหร
1: ่50-60
0: เฮ้ยเกิน100เท่า
1: จริงก็ฉันยังตกใจเลยเพราะว่ามีคนอะที่บอกว่าคุณท็อปไปโหระพาขึ้น200ต่อกิโลกรัม
0: บ้าไปแล้ว
1: จริงๆนะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะคือเขาบอกว่าก่อนหน้าเทศกาลเนี่ยซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ประมาณ35-40-50
0: นี่ถามร้านอาหารเขาซื้อทุกวันเลยเนี่ยปะเพรา
1: บอ
0: กจริงๆปะเพราบอกปะเพราซื้อมาโลละ170ปกติเท่าไหร่ปะเพรา
1: ก็ประมาณ35-40อ่ะ
0: อ๋อหรอ
1: หรือบางทีก็50บาท
0: เฮ้ยมันขึ้นเกิน100เท่าเลย
1: และอันนอกเหนือจากใบโหระพาขึ้นนะ
0: อะไรครับ
1: คะน้าคะน้าก็ขึ้นไปประมาณแตะ200เหมือนกันในปีนี
0: ้เฮ้ย
1: เออ
0: เนี่ยป้าเผาถึงขั้นพวกเกิดมาเขาไม่เคยเจอ
1: เห็นมาจะบอกแล้วนะฮะนะนอกเหนือจากน
0: ั้
1: น
0: ก็ไม่ต้องกินดิ
1: เออ
0: ก็ได้กินช่วงอื่นเอาก็ได
1: ้นะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะก็ยังมีพวกประเภทแบบวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำอาหารเจพวกถั่วเอ้ย
0: ลูกเกษตร
1: ลูกเดือยโปรตีนเกษตรขึ้นหมดเลยนะจากราคาเดิม70บาทตอนนี้ขึ้นไปประมาณเกือบ100
0: โอ้ย
1: 100กว่าบาท
0: ตกใจจริงอ่ะป้าพาบอกจริงด้วยปกติโลละประมาณ30บาท
1: เห็นมาน
0: ี่ขึ้นไป170
1: เออ170บางที่เนี่ย200ด้วยซ้ำนะ
0: บ้าไปแล้ว
1: จริง
0: บ้าไปแล้ว
1: นะฮะนะปีนี้แล้วก็ต้องปล่อยอย่างนี้นะฮะว่าเนื่องจากว่าผักเนี่ยมันจะขึ้นช่วงเจทุกปี
0: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่เขาจะขึ้นกันอยู่หน่อย
1: ๆนะอยู่หน่อยๆแต่ว่ามันเราต้องรับสภาพให้ได้ว่าจากนี้ไปมันจะขึ้นแพงทุกๆปีแพงขึ้นทุกๆปี
0: เพราะน้ำท่วมเหรอครับ
1: ก็อาจจะน้ำท่วมด้วยมันก็หรือไม่รู้ว่าอะไรยังไงคือแบบมันก็จะแพงขึ้นอ่ะอย่างแบบใบโหระพา
0: ครับ
1: 170 200เราเคยเจอที่ไหนอ่ะ
0: ไม่เคยนี่เพราะพ่อพูดเลยเกิดมาไม่เคยเจอเลยจริง
1: ๆนะปีหน้ามันอาจจะเป็น220ก็ได้ไงเขาบอกให้เตรียมใจเอาไว้เลยไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะถูกลง no
0: ไม่คิดจะทำอะไร
1: มันจะแพงขึ้นทุกๆปี
0: ไม่คิดจะทำอะไรให้ประเทศชาติมันดีขึ้นเลยหรอจริงเหรอครับ
1: ต้องไปโทษผัก
0: เออโทษผักแล้ว
1: เออโทษผักทอดผักทอดหญ้าไป
0: เออ
1: เออนะทำอะไรไม่ได้เยอะกว่านี้นะ
0: ไม่คิดจะทำอะไรให้มันดีขึ้นจริงๆเลยเหรอ
1: นะฮะก็เรียกว่าช่วงเทศกาลกินเจคนที่กินเจก็ต้องรับสภาพไปแบบนี้แหละ
0: แต่ก็ไม่แปลกนะเอาพูดตรงๆเลยนะเพราะโดยสภาพตอนนี้เอาแค่โลจิสติกเลยเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นดีเซลแพงกว่าเบนซินนี่แหละ
1: เอาล่ะตอนนี้แหละ
0: เออแล้วเสร็จปุ๊บแถมมีน้ำท่วมด้วยอีกต่างหากพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเขาก็บอกกันผมอ่านข่าวอยู่กันตอนแรกเลยว่ามีโอกาสว่าจะแพงก่อนอ่านข่าวก่อนถึงเทศกาลเพราะเขาบอกว่าพอน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยเลือกสวนไร่นา
1: ข้าวเ
0: คลือบเอ่ยท้องลงท้องร่องเอ่ยมันเน่าตายหมด
1: มันก็เลยไอ้ที่รอดมาก็เลยแพง
0: รอดมาก็แพงส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าไปเอามาจากต่างจังหวัดไกลๆเพราะว่าแถบกรุงเทพส่วนใหญ่จะสวัสดีหมด
1: สวัสดีจมน้ำหมดแล้วมันก็เลยมีค่าขนส่งไง
0: แล้วแถมพอเวลาที่บอกความต้องการมันสูงมากขึ้นอยู่แล้วสำหรับช่วงกินเจดีมานด์สูงขึ้นราคาก็ขึ้นอันนี้ก็ถูกแล้วแต่เรามาเจอขนส่งซ้ำเข้าไปอีก
1: ซ้ำเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็ไม่ได้
0: มันจะไม่ดีขึ้นกว่านี้แล้ว
1: ปีหน้าผักบุ้งอาจจะกำลา 2,000 ก็ได้
0: ไหนบอกประเทศไทยครัวโลกไงวะ
1: ไม่รู้อาจจะผักบุ้งกำลัง 2,000 หรือว่าผักคะน้า กิโลละ 4,500 อะไรอย่าง
0: นี้ก็ยังมีพวกคนที่เขาไม่ฉวยโอกาสอย่างนี้พี่อ้วนเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่แล้วเขาซื้อผักสลัดมาจากที่พระโพธิสัตว
1: ์
0: ถูกด้วยและอร่อยมากแล้วเป็นผักปลอดสารอีกต่างหาก
1: เออ
0: พี่ได้
1: ม
0: า
1: จะก็ได้เหมือนกัน
0: เออผมไม่เห็นนะไม่ทันอ่ะเสียดายจังเลยอยากทานทานด้วยเหมือนกัน
1: อาจารย์มาขาย
0: สิบสามวันแล้ว
1: อะไรนะ
0: สามวันแล้ว
1: หรือยังสดสด
0: ต้องลดราคาครึ่งนึง
1: นอนสังสดอยู่เพราะฉันดีฉีดดีทีเอาไว้กับฟอร์มาลีนฉีดฟอร์มาลีนไว้สดดีกรอบกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บ
0: ปวดว่ะ
1: รับรองโอเค
0: ตายแน่มึงไม่ต้องห่วง
1: อ่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กับกังฟู
0: ครับผมนะกับกังฟูเลยด้วยนะครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปรับยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจปีนี้เน
1: า
0: ะนะครับก็ใครกินเจใครใครทานก็ทานนะครับใครจะไปทานหลังเจหรือจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลย
1: ใช่แล้วนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องราวของอาหารการกินมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะฮะในช่วงของ
0: ของกินเหมือนกัน
1: ใช่ของกินเหมือนกันนะในช่วงของอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตฮะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
2: ยอดกับบอสสมเจตนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่ตลาดถนอมมิตรนะคะมาเจอคุณพี่ท่านนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะ
3: เพื่อนจิตค่ะ
2: ค่ะ
3: จากร้านตามสั่งประตู8ค่ะ
2: ค่ะ
3: พร้อมขายข้าวแกงด้วยนะคะ
2: ม
3: ีเมนูมีผัดหอยลายต้มจืดเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดหน่อไม้แล้วก็แกงขี้เหล็กเมนูสดมากเราจะพยายามทำให้แตกต่างกับคนอื่นนิดนึงเพื่อยอดขายจะได้แล้ววัตถุดิบของเรานำมาจากร้านผักปลอดสารซึ่งเป็นร้านของเราเองค่ะ
2: แสดงว่าปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะแล้วมีเมนูอะไรที่พี่อยากบอกต่อคะ
3: ตรงนี้จะเป็นคณะหมูกรอบค่ะคณะหมูกรอบของเป็นเรามีตามสั่งร่วมด้วยนะคะเป็นคณะหมูกรอบจะอร่อยมากค่ะลูกค้ามาส่วนมากจะสั่งกะเพราหมูกรอบคณะหมูกรอบรสชาติอาจจะเข้มข้นและอร่อยค่ะจะขายดีอันนั้นจะเป็นอันดับหนึ่งของร้านถ้าทางนี้ส่วนมากจะเป็นพวกผัดหอยลายกับพะโล้ค่ะน้ำพะโล้จะหอมค่ะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตค่ะ
1: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
4: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะผงเขย่ายอดขายอันดับหนึ่ง
0: โอ้ถนอมมิตรนี่ของกินเยอะนะ
1: ใช่ฉันก็ไปซื้อบ่อย
0: นี่เดี๋ยวเล็งไม่เลยประตู8
1: ประตู8ตามสั่งประตู8ตลาดถนอมมิตร
0: คณะคณะโลละ200
1: ช่วงนี้อย่าเพิ่งสั่งสี่นะไปสั่งแบบหลังเจ
0: อ๋อโอเค
1: ช่วงน
0: ี
1: ้ดูแพง
0: ช่วงนี้ดูแพงช่วงนี้ใครอยากกินเนื้อกิน
1: กินได้เลย
0: ใครอยากกินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรกิน
1: กินได้เลยนะฮะ
0: เต็มที
1: ่โอเคหมดเวลากับทับกี้แล้วนะครับอยู่ต่อกับพี่ต่อนะคะ
0: ขอบคุณพี่ครับมากเลยด้วยนะครับนะที่มาเมาส์กันนะครับนะสำหรับช่วงเวลาของทับกี้ขยี้ข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่กันต่อจนถึงเวลาเที่ยงเลยด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนจ้า
1: บ๊ายบาย
5: ทับกี้
4: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
1: Next
0: Sound Check

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครและเขตคลองเตยร่วมปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยรองรับการประชุม IMF Burbank Group 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวกำลังพลเพื่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับโดยมีนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักเทศกิจเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการดำเนินงานมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับส่วนคู่มือสุขภาพในวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคน้ำกัดเท้าจากสสส.สาเหตุและการป้องกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
12: โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังเนื่องจากความเปียกชื้นและการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำท่วมขังมักพบบ่อยในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเท้ามีโอกาสเปียกสูงทำให้เกิดผดผื่นและผิวหนังอักเสบผิวหนังเปื่อยลอกโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าอาจมีผื่นแดงคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวลอกออกเป็นขุยขาวๆในบางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วยเนื่องจากเชื้อราเติบโตได้ดีในอากาศนอกจากนี้การหมักหมมของเหงื่อและการไม่รักษาความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยวิธีป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามีดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงหรือการแช่น้ำเป็นเวลานานหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขังให้ใส่รองเท้าบูทยางหลังจากสัมผัสน้ำท่วมให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีและเช็ดเท้าให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วใส่ถุงเท้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้นอยู่เสมอและหากมีบาดแผลถลอกในบริเวณที่สัมผัสน้ำสกปรกควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชะล้างหลังการสัมผัสทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็ม
14: รับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง next คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง next it's radio
1: presented by อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: วครับหลังจากที่เราไม่เจอกันวันเสาร์อาทิตย์รู้สึกว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้แบบไปทําอะไรมาเยอะมากปกติก็เป็นคนทําอะไรอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ปกติเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยความที่เราไปทริปครบรอบ3ปีกันมาที่แก่งกระจานเพชรบุรีนะครับผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัยนะฮะจะมีวุ่นวายบ้างในขากลับเพราะวันขากลับเนี่ยตอนเช้าตรู่เช้ามืดคือวันที่11เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าเพชรบุรีน้ำท่วมถามว่ากระเทือนเราไหมจริงๆไม่ได้กระเทือนเราเท่าไหร่แต่มันมากระเทือนที่น้ำท่วมไปถึงบนเส้นถนนนี่แหละครับขากลับตอนแรกเราตั้งใจว่าจะถึงกันประมาณสักทุ่มหนึ่งเราก็เลยถึงกันประมาณเกือบสี่ทุ่มนะฮะถึงประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วก็มันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรรถเราสามารถผ่านไปได้แหละครับแต่ว่ารถเล็กอ่ะเขาก็กลัวว่าเขาจะผ่านไปได้ไหมแถวๆช่วงเขาย้อยแถวๆเลยอำเภอเมืองออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเส้นช่วงตั้งแต่หลุดอำเภอตั้งแต่หลุดช่วงอำเภอเมืองนั่นแหละแล้วก็จะมาถึงเขาย้อยช่วงต้นๆช่วงนั้นนี่ก็รถก็ค่อนข้างติดมากๆเลยนะครับประมาณ10กิโลแล้วมันกระดึบกระดึบกระดึบกระดึบเพราะว่าถนนเนี่ยน้ำมันขึ้นมาค่อนข้างสูงอย่างรถบัสรถใหญ่ที่เราเดินทางก็เดินทางได้สบายๆนะแบบพี่ๆหมอบอกสบายแต่ว่ารถที่เป็นรถเก๋งรถครอบครัวรถเล็กทั่วไปนี่แหละครับนะมันก็โกลาหลกันนิดหน่อยเพราะเขาก็ไม่กล้าไปกลัวว่ารถเขาดับมันก็เลยทำให้สภาพรถตรงนั้นน่ะก่อนถึงแยกวังมะนาวค่อนข้างติดมากๆนะครับไหลเลื่อนไปด้วยความเร็ว120กิโลเมตรนะครับต่อ3วันประมาณนั้น
1: เซอร์ไพรส
0: ์นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าบนรถนะเราก็มีกิจกรรมมีการพูดคุยนะมีการสัมภาษณ์นะครับน้องชายพี่บางซุปนี่วันนี้เข้ามาทักทายแล้วด้วยมารายงานตัวแล้วนะครับสวัสดีครับดีเจสุรกี้สวัสดีนะครับมาดามพี่บางซุปด้วยนะจากร้านกาแฟบางซุป789ที่มาทักทายด้วยนะครับนะแล้วก็ไปร่วมสนุกกันด้วยคิดถึงนะครับไม่เจอพี่บางซุปนานหลังจากที่ไปเจอที่คอนเสิร์ตกันมานะน้องจิ๊บก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเลยด้วยนะฮะมาทุกคนส่งกันนะเมื่อวานก็ส่งทุกคนกลับบ้านครับอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับจากทริปที่ผ่านมารวมทั้งไปทำบุญกันมาด้วยนะขอบคุณทุกท่านที่ทำบุญเผื่ นะเตรียมเซตสับเสร็จสับเรียบร้อยพอดีเห็นว่าฝนตกก็เลยนึกว่าเอ๊ะสงสัยเขาไม่ไปใส่กันแล้วหรือเปล่า

0: ทิตย์ไม่น่าเชื่อนะครับแค่เวลา2วันมันมีเรื่องราวเอามาคุยกันได้ถ้าเอาจริงๆเลยเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีเรื่องมาคุยกันได้อีกประมาณแบบ2เดือนเลยนะครับ
1: คนลุกทุ่ง next
0: ทั้งที่จริงๆแล้วมันแป๊บเดียวเองเนาะแต่เหมือนไปทำอะไรมาเยอะมากพี่แมวบอกว่าหมอกำลังนวดให้ที่บ้านอยู่ค่ะวันนี้นี่ปวดขาแข็งเดินไปไม่ไหวแต่ก็ยังไปลุยด้วยนะครับ

0: นาบอกทริปนี้เหมือนน้องกี้ไปฉลองวันเกิดยังไงก็ไม่รู
1: ้รักเธอคนเดียว
0: ไม่หรอกครับจะบอกว่าไปฉลองวันเกิดคลื่นนี่แหละ
1: รักเธอ
0: แล้วผมก็เนียนไปด้วยไงแล้วเห็นทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับนะพี่บอกมีความสุขด้วยผมด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดผมหรือวันเกิดขึ้นหรือวันเกิดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับที่เราไปร่วมสนุกกันมานะครับสำหรับการฉลองครบรอบ3ปีนะของคนลุกทุ่งนะครับกับ Private Camp ทริปนี้สนุกไม่น่าเชื่อต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าเอ๊ะตอนแรกเราก็กลัวเล็กๆเอ๊ะ10 11เขาบอกผลเปล่าว่าที่10อากาศกำลังดีเลยครับมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนน่ะแล้วก็แบบไปแต่ละที่วิวสวยเลยพอมันเป็นแบบว่าบรรยากาศมีความชื้นอย่างเงี้ยครับต้นไม้ใบหญ้ามันก็จะเขียวออกมาอย่างเงี้ยครับส่วนวันที่11เนี่ยถามฝนตกไม่ตกแต่มันก็ตกหยุดๆนะครับเราก็ยังสนุกของเราต่อไปได้ด้วยเหมือนกันจริงๆอุปสรรคแทบไม่มีเลยแค่จะมีก็แค่ว่าเรื่องของรถติดวันขากลับนะหน่อยเดียวก็ไม่หน่อยนะเออแต่เราสนุกแหละครับบนรถเราก็สนุกแล้วก็เพลินๆกันไปก็เลยแทบไม่รู้สึกเลยด้วยครับว่าเออว่าแบบมันติดอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยบางคนนะฮะน้องตาส่งมาบอกหลับตาแล้วตื่นมาอีกทีมันเช้าเลยหลับตาปุ๊บแล้วเอ้าเช้าแล้วเหรอน้องลิลี่เหมือนกันบอกไม่รู้เรื่องเลยนะฮะคือเมื่อวานนี้เขาเรียกวูบครับอย่าเรียกว่าหลับเลยสำหรับหลายๆคนที่พอถึงบ้านแล้วมาทักทายกันหน่อยครับเช้านี้มีใครบ้างนะครับทั้งทาง LINE @djkltfm นะครับแล้วก็ในด้อมต่างๆนะขออนุญาตไล่หานิดนึงนะครับเพราะว่าโอ้โหยังส่งรูปกันไม่เสร็จเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็รวมทั้งรูปกูดี้นี่ก็ไม่น้อยสวัสดีทักทายเลยด้วยครับนี่นะสวัสดีทักทายน้องตาลนะฮะมาแล้วนะครับตั้งแต่เช้าๆเลยด้วยขอสวัสดีจ้าน้องจิ๊บด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับนะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเลยด้วยนะครับมาวันนี้แล้วก็ยังมีพี่สุรัตนาส่งมาสวัสดีวันจันทร์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงสมหวังดั่งใจรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยด้วยนะครับนี่แล้วก็บอกน้องจิมวันถึงบ้าน5ทุ่มเลยด้วยนะครับแล้วก็โทรมาถามกันคุณพ่อวิสิตนี่ทักทายสวัสดีวันจันทร์ลูกสุขสดชื่นสมหวังตลอดวันขอบคุณนะครับคุณพ่อวิสิตแล้วก็ยังมีจากพี่จีนะก็มามอร์นิ่งด้วยนะครับขอบคุณนะพี่จีก็ถือว่าเป็นนางงามมิตรภาพได้รับรางวัลชุดน้ำท่วมเพราะว่ามีถุงยางชีพเอามาแจกคนอื่นนะแล้วก็ยังมีจากไหนเนี่ยนะส่งรูปในแบบน้อยมาให้ด้วยนะครับนะรับแขกน่าดูเลยคุณกุดดี้น้องถิงด้วยนะครับมาเซย์ไฮสวัสดีทักทายกันนะครับพี่นุชลาบ11สวัสดีวันจันทร์ทุกนาทีขอให้มีแต่ความสุขรุ่งเรืองร่ำรวยให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ยังมีจากพี่บอล นะพี่บอลบางกรวยนะพี่บอลเองมาสวัสดีวันจันทร์ด้วยกับวันที่12ตุลาคม2569กาแฟร้อนเติมพลังใจให้วันที่มีแต่สิ่งดีๆเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่หมวดอ้อยนี่นะอันนี้ก็ไปเที่ยวกับเราครั้งแรกแหมสนุกสนานเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็เอาของรางวัลไปแจกนะผมก็ได้ด้วยเหมือนกันพี่หมวดอ้อยนะครับมาทักทายด้วยวันนี้ไม่ได้ไปทำงานเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าร่างน่าจะแหลกนะครับก็เลยลางานด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เลยว่าหยุดยาวๆไปแล้วก็ยังมีจากน้องแพรนะครับมาทักทายด้วยน้องลิลลี่สวัสดีวันจันทร์ค่ะนะกายใจเป็นสุขความทุกข์จางหายสินทรัพย์มากมายสุขภาพกายใจแข็งแรงขอบคุณนะครับส่งให้ทุกคนด้วยพี่บางซุปพี่บางซุปหรือว่าพี่สรรพนามเยอะจังเลยอ่ะมาดามบางซุปหรือพี่บางซุปก็ได้นะครับนะแห่งร้านกาแฟบางซุปที่รามคำแหง 60/2 ฮัลโหลมันเดย์สุขสันต์วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์มีแต่เรื่องดีๆร่ำรวยโชคดีมีความสุขขอบคุณมากๆนะครับนะสำหรับพี่บางซุปด้วยแล้วก็ยังมีจากหลายๆคนนะครับที่ส่งกันมาในหลายๆช่องทางพี่สายน้ำซูปไปเยอะเป็นห่วงนะครับได้ข่าวว่าตกเรือมาด้วยบอกอย่าไปบอกใครนะอายไม่ได้บอกเลยครับนะแค่พูดออกรายการเฉยๆนะมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าพี่ช่วงน้ำท่วมพี่สายน้ำนั่งเรือหนีออกมาแล้วก็ตกเรือนะครับจนมีบาดเจ็บเล็กๆจนถึงตอนนี้จนทำให้กั้นปัสสาวะไม่ได้เวลาที่ขำทีนะครับเนี่ยก็เล็บจนนองเลยด้วยนะครับนะผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับสวัสดีน้องกี้และทุกคนด้วยสวัสดีวันจันทร์ขอบารมีหลวงปู่ทวดนะครับมีสุขมีเงินทองแสนล้านเลยด้วยนะครับนะพี่สายน้ำส่งมารักษาสัญญาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้บอกใครเลยจริงๆแล้วก็ยังมีจากป้าจุกนี่ก็มาทักทายด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องกี้นะ ทาง LINE @DJKLTFM สวัสดีด้วยนะครับนี่พี่จินปอเปียรู้เวลาแล้วบอกละสวัสดีร็อกกี้ขอเพลงมาด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยเงินทองมากมีโชคดีชีวิตดีมีความสุขนะฮะแข็งแรงแข็งแรงขอบคุณนะครับนะพี่จินเอาของขวัญไปให้ด้วยแล้วก็เอารางวัลไปให้ทั้งผมและคุณดี้ด้วยเหมือนกันที่หน้าเวทีนะครับอีกหลายๆคนเลยด้วยขอบคุณสำหรับของรางวัลที่หน้าเวทีป้าเผานะฮะสวัสดีน้องกี้และทีมงานคนลูกทุ่ง103ทุกท่านจ้ะมีความสุขมากๆเลยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่หนูพินด้วยนะฮะสวัสดีน้องกี้แฮปปี้วันจันทร์นะยิ้มรับวันใหม่ด้วยหัวใจอันสดใสรวยสุขรวยโชคลาภมั่งมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงดีครับขอบคุณนะครับคุณนกชาลิดานี่ก็ไปครั้งแรกมาเลยด้วยนะครับเป็นยังไงคะคุณนกสนุกไหม ลงที่ไปส่งนกที่ตรงหน้าเซ็นทรัลพระราม2นะครับสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยถึงบ้านปลอดภัยนะสลบตื่นมาหรือยังแล้วก็ยังมีจากแม่แทนแทนนะครับสวัสดีล็อกกี้ขอเพลงมาด้วยคุณจอยระดาได้เจอคุณจอยระดาครั้งแรกแล้วนะครับที่เพชรบุรีเลยไปถึงแถวแถวบ้านเลยนะครับที่ร้านข้าวแกงร้านแรกเลยคุณจอยระดาทำขนมให้พวกเราได้ทานกันอร่อยอร่อยสวัสดีตอนในสายครับพี่ล็อกกี้สวัสดีคุณจอยระดานะครับกูดดี้ได้พุดดิ้งนมสดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงทุกคนได้ทานกันหรือยังตั้งแต่วันแรกเลยนะขนมคุณจอยระดานี่เขาเอามาแบบตานตโนดมีประโยชน์หลายๆนะฮะของแท้เลยด้วยนะครับขอบคุณพี่อ้วนพัฒนาการนะฮะบอกว่าดูรูปจับปูใส่กระด้งนะครับรูปกุดดี้ส่งมาดูวุ่นวายมากแม่นันด้วยนะครับบอกวันซื้อของเริ่มขายพรุ่งนี้จ้าแล้วหยุดครึ่งเดือนเลยเหรอโอ้โหคิดถึงขนมเทียนขนมเข่งแม่นันเลยด้วยครับแล้วก็มีพี่บังซุปอยู่ดีๆส่งว่ามาเอาที่ประตูคือเรื่องของเรื่องแต่เราก็ตกใจอยู่ดีเอ๊ะมาดามบางซุปส่งข้อความมาหาผมบอกมาเอาที่ประตูผมก็เอาอะไรวะหรือหมายถึงอย่างอื่นอ๋อแล้วสักพักส่งข้อความมาส่งผิดจ้ะ
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: พี่แหม่มบอกว่าขนมคุณจอยระดาอร่อยแล้วก็สวยมากเลยด้วยนะครับนะขอบคุณน้องจิ๊บใช่คุณย่าด้วยเอาขนมมาให้ผมมากุดดี้ด้วยนะครับนะจริงๆเอามาให้คุณดี้ครับไม่ได้ให้ผมหรอกแต่ผมเนียนทานด้วยนะครับบอกคุณย่าขอบคุณนะครับทั้งวุ้นเลยด้วยนะครับแล้วก็ขนมชั้นก็อร่อยเหมือนกันคุณเขยมอนปทุมคุณธีรกิจนะครับขอบคุณนะครับมาทักทายกันในยามเช้าแบบนี้เลยด้วยบอกว่าแหมชอบฟังแล้วก็ชอบดูตั้งแต่สมัยพิกดินสู่ดาว เออเมื่อกี้พอบางซุปส่งมามาเอาที่ประตูผมนี่หน้าน้องกล้องทำไมลอยมาก็ไม่รู้เลยครับพี่อ้วนด้วยเหมือนกันนะครับคุณจอร์ดาฝากขอบคุณมานะครับพี่อ้วนบอกขนมอร่อยมากๆเลยค่ะคุณจอร์ดาคนสวยนี่คือเต้ยโศกให้โลกฟ้อนครับเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราแล้วด้วยอันดับ7เลยครับกับเวียงนฤมลครับ

0: ขนมมีคนมาพูดถึงขนมคุณจอรดาเต็มเลยบอกขนมลืมกลืนน้องลิลลี่เขาบอกนี่หนูแทบจะลืมกลืนเลยด้วยนะครับนะฮะกินอย่างเดียวเลยครับไม่กลืนทักทายด้วยนะครับนะสำหรับหลายๆข้อความที่ส่งกันมาในทุกๆช่องทางของเรา LINE @DJKLTFM นะครับตอบไม่ทันจริงๆวันนี้พี่มงส่งมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้พี่แต๋วกำลังจะเตรียมทำอาหารเจเริ่มทานเจกันแล้วนะครับเตรียมจานเตรียมช้อนเตรียมซ่อมสำหรับการเริ่มต้นในช่วงเทศกาลอาหารเจอีกหนึ่งอย่างเลยนะเทศกาลอาหารเจที่ผมชอบมากเลยนะคือง่ายๆเลยครับผมว่ามันธรรมดาเนี่ยแต่อร่อยมากๆเลยก็คือจับฉ่ายครับจับฉ่ายที่เป็นเจเนาะเดี๋ยวผมพูดผิดอีกมันทำเป็นเจก็ได้บางคนก็ใส่เนื้อสัตว์อันนั้นก็จะไม่เจแล้วนะครับนะพี่หมงว่าตอนนี้พี่เต๋ากำลังเตรียมทำอยู่แล้วเลยด้วยนะครับนะสำหรับอาหารเจกันเลยนะจ๊ะและที่แน่นอนครับสำหรับในช่วงเวลานี้ครับกับเพลงฮิตติดเทรนด์ครับขอขอบคุณด้วยนะครับกับน้ำเห็ดมัชลูมพลัสของเราตอนนี้ครับโปรโมชั่นนะครับสั่งอะโบโลนคอลลาเจนหรือมัชลูมพลัสในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนก็คือเดือนหน้าในทุกๆการสั่งซื้อครับนี่เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าใครนี่ข้อเข่าข้อขาไม่แข็งแรงนี่ไม่ได้เลยนะครับทั้งวิ่งทั้งสนุกทั้งเล่นกันอุ้ยนะฮะจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่กับพวกเราด้วยในช่วงปลายเดือนธันวานี้ครับเราจะมีการจัดปาร์ตี้ปีใหม่แบบ private เลยด้วยกับทีมดีเจคนลูกทุ่งทั้งอิ่มอร่อยกับอาหารนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญที่มาร่วมสนุกมาปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดใครที่สั่งนะครับในทุกๆออเดอร์จะได้รับสิทธิ์นะครับมาจับรางวัลนะครับทั้ง20ท่านเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมงานปีใหม่คนลูกทุ่งในเดือนธันวาคมนี้โอ้โหprivate party เลยด้วยค่ะนะใครไม่ทันสั่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นอะโบโลนคอลลาเจนนะครับหรือว่าจะเป็นมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดบางคนบอกข้อยังดีอยู่น้องกี้วิ่งสบายมากวิ่งลงทะเลวิ่งขึ้นเขาว่ายน้ำสบายอยู่แล้วเออทำยังไงดีพี่สามารถสั่งนี่เลยครับมัชรูมพลัสครับน้ำเห็ดสกัดไปทานได้ด้วยเช่นกันดูแลภูมิใครภูมิตกๆบ่อยอย่างผมเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือบางทีก็คัดจมูกเป็นหวัดคัดจมูกทานมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดหลับดีหลับสบายตื่นมาสดชื่นด้วยอีกต่างหากนะจ๊ะ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอะโบโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
6: อะโบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
10: Sound Check

สาวเช็คสาวเช็คหญิงชาวบ้านครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากต่ายอรทัยนะครับฟีเจอริ่งด้วยกันกับแพรชนานี่ครับกับเพลงที่ชื่อว่าหญิงชาวบ้านในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คครับนะพูดถึงหญิงชาวบ้านพูดถึงข้าวกงข้าวแกงพี่บางซุปส่งมาเลยบอกกินข้าวก่อนค่ะนะจากสำหรับพี่บางซุปเมนูน่ากินมากครับเมนูคือนี่เลยทุกคนน้ำพริกแม่รินดากับน้ำพริกนะฮะผัวสกินคือน้ำพริกแม่รินดาเป็นชื่อแบรนด์ตัวน้ำพริกเนี่ยมันคือน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานะฮะอร่อยไหมจ๊ะพี่บางซุปกำลังกินกำลังอร่อยอยู่เลยใช่ไหมแล้วก็ตัวอีกอันนึงนะครับก็คือน้ำพริกผัวสะกิดเป็นน้ำพริกแห้งเป็นน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7ใครชอบแบบเผ็ดน้อยก็มาทางน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เป็นน้ำพริกแห้งนะครับแต่ว่าเขามีพริกแห้งอยู่ในนี้ด้วยนะสามารถกัดทานเพิ่มความเผ็ดได้นะครับถ้าใครคุณสุชานันนะฮะแล้วก็ตัวของน้ำพริกแม่ลินดานะครับตัวเนี้ยโขลกเลยนะครับมาโขลกแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเนื้อน้ำพริกยังมีอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้เอามาปั่นจนมันละเอียดเละเป็นแบบข้าวมนุษย์อวกาศอย่างนั้นอ่ะยังมีความเป็นเนื้อๆของน้ำพริกนะครับแล้วก็มีความนัวๆของไข่ลาวากินแบบพี่บางซุปนะครับกินแบบหญิงชาวบ้านแบบในเพลงเมื่อกี้นะที่เขาบอกกันนะฮะว่าเออเขากินกันแบบไหนกินยังไงคุกกับข้าวต้มเอ้ยไม่ใช่ไข่ต้มโอ้ข้าวต้มน้ำพริกอะไรว่ากินกับข้าวต้มกินกับไข่ต้มเขาสวยไข่ต้มน้ำพริกไข่เจียวแบบนี้ก็ได้พี่หมงพี่แต๋วต้องรอก่อนเพราะว่ากำลังจะกินเจนะแต่ว่าบางซุปกินได้เลยด้วยนะครับนี่กำลังกินอยู่เลยนะฮะพูดแล้วก็หิวนะใครยังไม่ได้สั่งใครอยากลองทานสามารถสั่งได้นะครับตามเบอร์ที่ได้บอกเอาไว้สำหรับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษครับเป็นแบบโฮมเมดเลยด้วยผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีจริงๆนะครับนะทำด้วยหัวใจจัดให้ทุกคนเลยนะครับกับน้ำพริกแม่ลินดาผสมด้วยไข่เค็มลาวาครับเพิ่มความมันรสชาติแบบเป็นเผ็ดกลางมันๆนัวๆจากไข่ลาวาเป็นหวานๆเปรี้ยวๆคลุกข้าวทานได้เป็นเผ็ดแบบกลางๆส่วนอันนี้เผ็ดน้อยเป็นน้ำพริกแห้งเป็นน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7ผลิตจากกุ้งคุณภาพดีคัดเกรด A จะบอกว่าพอแกะออกมาแล้วนะครับเป็นกุ้งตัวเล็กๆๆๆๆโรยมาเลยอ่ะกุ้งล้วนๆเลยครับเป็นสูตรโบราณตัวกุ้งเนื้อกุ้งผสมเครื่องเทศไม่เผ็ดมากครับอันนี้เผ็ดน้อยทานง่ายคลุกกับข้าวไข่เจียวไข่ต้มโรยกับข้าวทานกับผักสดผักต้มดีต่อใจเก็บได้นาน8เดือนเลยด้วยนะครับตัวนี้กดสั่งได้เลยนะครับหรือสั่งซื้อโทรบางคนกดสั่งไม่เป็นจะบอกว่าใน TikTok อ่ะมันได้คูปองมันได้ส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับถ้าไปสั่งทางนั้นก็ส่งถึงบ้านเลยด้วยแล้วก็แถมได้ส่วนลดแต่ถ้ากดไม่เป็นโทรเอาครับที่เบอร์021487730หรืออันนี้ผมไม่ค่อยได้รับด้วยสินะฮะหรืออีกเบอร์หนึ่งอันนี้รับแน่นอนนะครับที่เบอร์098-461-2365นะครับนะย้ำอีกครั้งครับ098นะครับ461-2365นะครับเนี่ยสำหรับตอนนี้เลยด้วยนะครับสั่งได้เลยโทรไปได้อันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าอร่อยมากผมกินแล้วทั้ง2อันอยากให้ใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ทานได้ทานคนในทริปได้ทานครบทุกคนหรือยังเป็นยังไงบ้างส่งข่าวมาบอกกันหน่อยสิจ๊ะน้ำพริกแม่ลินดาแล้วก็น้ำพริกผัวสกิดนี่แหละจ้าย้ำเบอร์ครับ0984612365ทานได้เลยค่ะนี่เห็นเมนูพี่บางซุปแล้วหิวเลยข้าวสวยไข่ต้มน้ำพริกแม่ลินดาน้ำพริกกุ้งสวรรค์ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วย

0: คอนเฟิร์มมาจากพี่อ้วนพัฒนาการครับหัวสะกิดน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เด็ดมากเอามาอีกเลย
1: คนลุกทุ่ง next
0: พี่แหม่มด้วยอีกคนหนึ่งบอกอันเผ็ดน้อยอ่ะอันน้ำพริกกุ้งสวรรค์พี่แหม่มเขาชื่อน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7บอกเด็ดจริงๆบางคนชอบนะฮะน้ำพริกที่บอกบางคนชอบน้ำพริกเปียกน้ำพริกแห้งลองสั่งดูได้เลยครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมชลประทานแจ้งภายใน 16:00 น.ของวันนี้ 12 ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับกรมชลประทานแจ้งว่าภายใน16นาฬิกาของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดอัตราระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: เพจ Facebook กรมชลประทานโพสต์แจ้งการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบุว่า12ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกลาง CT19 จังหวัดอุทัยธานี72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปรับลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา16นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569และจะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุน้ำป่าถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายสิบหลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำพัดหายไปเกือบ40หลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายไปกับกระแสน้ำอย่างน้อย5รายขณะเดียวกันนะครับกองทัพเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และกำลังพลทางบกเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างน้อย49คนขณะที่ทางการได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาภัยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ได้ระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามทั้งบรรจุกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและถุงยางชีพพร้อมจัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ระดมกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยมณฑลทหารบกที่16ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองราชบุรีบรรจุกระสอบทรายจำนวน350กระสอบขณะที่กองพันทหารช่างที่112เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่พร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและจัดเตรียมถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากนี้กองพันทหารช่างที่602เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของในตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีส่วนกองพันทหารสื่อสารที่101ลงพื้นที่ตำบลบางคุนทีจังหวัดสมุทรสงครามช่วยขนย้ายสิ่งของติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงทางนี้ได้จัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์ณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่16เพื่อประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: 12 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

คนลุกทุ่ง next คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง next it's radio presented by

มาอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลยครับเพลงนี้คนใช่ที่ใกล้กันครับเสถียรทำมือกลับมาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงท้ายวันนี้กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญครับในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569กับเวลา 11:11 วันนี้เลยด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงน้ำพริกแม่ลินดากับน้ำพริกผัวสะกิดนะครับหรือว่าน้ำพริกไข่น้ำพริกลงแดงไข่ลาวากับน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เด็ดสระตีที่หลายๆคนบอกว่าเด็ดมากนะใครที่ไปทริปก็ได้สั่งซื้อแล้วก็เอากลับบ้านไปกินเลยนะฮะสวัสดีคุณหมวยสวัสดีคุณเพ็ญธนพรด้วยครับสวัสดีวันจันทร์ทุกคนนะครับแต่ว่าน้ำพริกที่ดีต้องกินกับอะไรรู้ไหมครับมันถึงจะอร่อยข้าวครับข้าวอร่อยน้ำพริกอร่อยบางทีนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องแพงไม่ต้องหรูหราเป็นสเต็กไม่ต้องแปลว่าเป็นซาชิมิไม่ต้องเป็นซูชิแค่ข้าวดีๆครับนะกับน้ำพริกดีๆบางทีก็แค่น้ำปลาดีๆแค่นี้ก็อร่อยเลยด้วยครับ1ปีมี1ครั้งครับสำหรับโปร10ครับตุลาคมนี้ Q Daily จัดโปรสุดคุ้มข้าวหลากหลายชนิดครับราคาพิเศษเพียบหุงกินเองที่บ้านก็ได้ซื้อเก็บไว้ทั้งเดือนก็ได้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับสั่งได้เลยที่ช่องทางต่างๆของเราทั้ง LINE @นะครับนะของ Q Daily ที่คนมีหรือช่องทาง TikTok นะครับหรือช่องทางอื่นๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมนี้เท่านั้นเลยนะครับสำหรับโปรนี้นะฮะย้ำเลยนะครับสำหรับโปรนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง16ตุลาคมนี้เลยด้วยนะครับสั่งได้เลยกับข้าว Daily Q Daily แล้วก็ข้าวตรานกกระเรียนเอามากินด้วยกันกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่รินดาน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7นะครับตราน้ำพริกผัวสะกิดนี่เลยด้วยนะครับก็สามารถสั่งได้ใครไม่มีสามีไม่มีผัวก็สามารถสั่งได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ากินแล้วเดี๋ยวจะมีเลยด้วยไม่เชื่อไปถามมาดามได้นะครับรู้สึกว่ากำลังจะนั่งทานอยู่เลยด้วยแล้ววันนี้นะครับโอ้โหหันไปดูอากาศข้างนอกเขาบอกว่าวันนี้กรุงเทพนะครับเตรียมเจอแดดได้เลยกลางวันนี้ใครอยากซักผ้าพี่หมงครับเชิญซักผ้าสบายๆได้เลยด้วยนะครับนะเขาบอกว่าวันนี้เตรียมเจอแดดได้เลยหันออกไปดูข้างนอกเขาบอกพอผ่านมาช่วงวันที่9 10 11แล้วนะครับมันก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวละแดดเดิดเริ่มมาทางเหนือทางอีสานตอนบนนะครับนะทางเหนือด้วยอากาศปกคลุมจากเมืองจีนเริ่มลงมาแล้วด้วยนะครับในเรื่องความเย็นก็จะไล่ลงมาถึงภาคกลางนะครับฝนก็จะลงไปทางภาคใต้แทนเมื่อวานนี้ก็เปิดเบิกเลิกด้วยเพชรบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปพกชุมพรประจวบแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับส่วนที่อื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครนี่ก็แดดเริ่มมาแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นถ้าเป็นต่างประเทศก็จะเป็นแบบฤดูใบไม้ผลิแต่เราไม่มีนะเราก็จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวเลยด้วยนะครับทักทายคุณเพ็ญธนพรด้วยนะครับ

0: ีจีบอกว่าทั้งน้ำพริกแม่ลินดาทั้งน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7ซื้อแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมพลาดครับเอาไปกินที่ทำงานเลยด้วยนะจ๊ะแล้วก็พิสูจน์รัตนาบอกขอบคุณนะคะจัดโปรดีๆมาให้เลยด้วยสำหรับน้ำพริกแม่ลินดาเลยนะครับเอาไปเลยจ้า
1: คนลุกทุ่ง next

0: อีกหนึ่งอันเลยด้วยครับนะคุณผู้ฟังครับนอกจากในเรื่องของน้ำพริกแล้วเลยด้วยได้ของกินเยอะจังเลยนะครับพวกเราในชาวด้อมคนลุกทุ่งอีกหนึ่งเรื่องราวจากบอสสมเจตเลยด้วยครับกับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟครับอย่าลืมยังสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะครับเมื่อคุณเจอร้านที่ขายนะครับผลิตภัณฑ์ไทยเชฟทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในร้านไหนเลยนะร้านเบเกอรี่ร้านสะดวกซื้อร้านขายอุปกรณ์เครื่องปรุงหรือร้านไหนๆที่คุณเจอผลิตภัณฑ์ไทยเชฟนี่แหละครับถ่ายคลิปเลยครับเห็นปุ๊บขออนุญาตหยิบเลยครับขออนุญาตถ่ายคลิปกับผลิตภัณฑ์ยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะจะ1นาทีก็ได้30วิก็ได้15วิก็ได้นะแล้วก็หรือจะ2นาทีเลยก็ได้ส่งมาตามกติกาได้เลยน้องตาลบอกน้องมีถ่ายไว้ด้วยนะเอ้าแล้วเก็บเอาไว้ทำไมล่ะลูกลงเลยครับถ่ายคลิปกับผลิตภัณฑ์นะครับความยาวไม่จำกัดพร้อมโพสต์ในช่องทางนะครับบ้านฟ้าของทุกคนแล้วก็ติด #ThaiChefX คนลุกทุ่งสละอายไม่มาลายนะครับทอรหารไทยนะฮะแล้วก็ A ชอฟอร์เชฟแล้วก็ X ภาษาอังกฤษนะครับตัว X นี่แหละแล้วก็คนลุกทุ่งก็ภาษาไทยเหมือนกันแค่นี้เลยครับหรือร้านค้าไหนที่อยากร่วมสนุกมีอยู่แล้วในร้านของคุณก็ทำตามกติกานี้ได้เลยครับหยิบถือมาพูดก็ได้หรือถือโยกไปโยกมาเขย่าไปเขย่ามาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังหมุนหลังหมุนหน้าโอดูจากคนโพสต์รูปเมื่อวานที่ไปเที่ยวกันมาไม่ต้องบอกหรอกครับว่าต้องทำยังไงแต่ละคนมืออาชีพทั้งนั้นร้านค้าไหนอยากร่วมสนุกก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับพร้อมลุ้นรับรางวัลกิฟต์การ์ดของเราจำนวน4รางวัลในทุกๆเดือนเลยด้วยครับย้ำนะฮะจำนวน4รางวัลในทุกเดือนแจกกันไปเลยด้วยครับใครๆก็รับรางวัลได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปของคุณโดนใจทางสถานีจะทำการนะครับเลือกคลิปที่โดนใจจำนวน4คลิปต่อเดือนเพื่อมอบกิฟต์การ์ดให้นะครับนะจำนวน4รางวัลในทุกๆเดือนเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้มาแล้วเดือนนี้ก็ยังร่วมสนุกได้อยู่นะครับกับเดือนตุลาคมเมื่อช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาครับทั้ง4ท่านมีใครบ้างนะครับคุณเอกสุภาทิพย์คุณกัลยาเฟิร์นคุณกนกพรขันติและคุณสุทธิดาเพชรศิริได้ไปส่วน4คนในเดือนนี้จะเป็นใครก็ต้องติดตามกันที่นี่แหละครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับใครยังไม่ได้ร่วมสนุกใครยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมยังไม่ได้ถือยังไม่ได้ถ่ายถือซะถ่ายซะส่งมาซะโพสต์ลงไปซะง่ายๆแค่นี้เลยครับ4รางวัลในทุกๆเดือนจัดให้ทุกคนเลยครับกับกิจกรรมร้านนี้มีไทยเชฟนะครับนะจากบอสสมเจตที่เอามาฝากทุกคนเลยด้วยนะครับนี่เมื่อกี้มีถามมาด้วยจากพี่หนูพินจะสั่งเพิ่มอีกประมาณ25กระปุกนะครับบอกว่ากระปุกยาวมันเป็นน้ำพริกอะไรคะอันนี้ไม่ลงแดงเลยใช่ไหมไม่ได้ลงแดงครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7ครับพี่หนูพินเป็นน้ำพริกแห้งเผ็ดน้อยๆแต่เผ็ดนั้นไม่ใช่เผ็ดน้อยๆแต่ว่าในนั้นเขาจะมีพริกแห้งด้วยครับเราสามารถหักพริกแห้งทานเพิ่มได้เพื่อเพิ่มความเผ็ดแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องหักพริกแห้งทานไปมันจะอร่อยอร่อยนะครับสำหรับตัวน้ำพริกผัวสะกิดนะฮะหรือว่าน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7อร่อยมากคลุกกับข้าวไข่เจียวไข่ต้มไข่โอ้ไม่ว่าจะกินกับอะไรอร่อยทั้งนั้นเลยจ้ะ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: น้องจิ๊บบอกว่าแอบถ่ายคลิปที่กูดดี้เต้นบนรถบัสไปให้คุณพ่อวิสิตดูนะฮะเนี่ยคุณปู่วิสิตบอกว่าเก่งเหลือเกินเอาจริงๆนะผมเพิ่งเห็นลูกเต้นวันแรกเหมือนกันนี่แหละตัวเองก็ลุกขึ้นไปถ่ายเหมือนกันที่ในใจจะดีดอะไรขนาดนั้นลูกจังพี่หมวดอ้อยบอกน้ำพริกผัวสะกิดไม่มีใครไม่มีผัวกินแล้วเดี๋ยวจะมีใครมาสะกิดเลยครับ

0: อ่านเกมไม่ขาดครับน้องเพชรคทาวุฒิพี่จินบอกว่ากินเจวันนี้จ้าจ้าส่วนใครไม่กินเจนี่ทยอยส่งนะฮะสำหรับคนที่ไปร่วมทริป
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทยอยส่งรูปน้ำพริกนะฮะเออทั้งน้ำพริกไข่น้ำพริกลงแดงไข่ลาวาน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7น้ำพริกมันปูน้ำพริกโอ้โหส่งให้ดูป้ากำลัง

0: ยังมีคนงงอยู่เลยอ่ะไม่ต้องงงแต่ก็ไม่ต้องส่งมาแล้วนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วครับร้องแล้วร้องอีกมาละจ้าเพชรคทาวุฒิ2เพลงไปเลยจ้าแม่น้องเพชรน่าจะสลบอยู่ที่ไหนนะครับนะปกติเห็นขอเพลงมาแต่ว่าแม่เขาคงไม่ได้ฟังกันที่ส่งมาชาวคณะเราทั้งนั้นเลยด้วยนะครับโอ้โหเพียบเลยนะฮะเอ้ามา2เพลงครับเพชรคทาวุฒินะครับเริ่มจากป้าจุกเร็วมากพี่จุกนะครับแล้วคุณโจมหาชัยพี่จินปอเปียนะครับแล้วก็พี่บางซุป789พี่สุรัตนานะครับแล้วก็คุณนกชาลิดานี่แม่ยังฟังอยู่ด้วยนะครับพี่อ้วนพัฒนาการคุณจอยระดานี่ก็มาด้วยบอกพ่อกับแม่ถามว่าไอ้หนุ่มคนนี้หน้าคุ้นๆเป็นดาราหรือเปล่าแม่ถึงเพชรคทาวุฒิอ๋อจ้าจอยเลยบอกว่าเขาเป็นหลานคุณปู่สุรพลอ๋อหมายถึงผมเองใช่ไหม
1: เซอร์ไพรส์
0: น้องตาลนะครับส่งมาด้วยนะครับเพชรคทาวุฒิยินดีกับทุกคนทั้ง9ท่านนะฮะก็ท่านที่เหลือก็ไม่ทันแล้วนะครับมีเพิ่งส่งมาตอนท้ายเลยด้วยนะครับอันนี้ให้9ท่านนี้ไปก่อนเลยด้วยขอแสดงความยินดีกับท่านที่ไม่เผลอสำหรับท่านที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันนะครับทางไลน์ DJKLTFM กับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอในตอนร้องแล้วร้องอีกจ้ะ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินก็ตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คือเหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound

0: น้องลิลลี่ถึงขั้นบอกว่าอุ้ยเพลงมันเลิศค่ะ เพลงโปรดน้องลิลลี่นะฮะหน้าแปลกแดกบทครับเจ้าหวีสังกะสีเหล็กในช่วงของคนลุกทุ่งซาวเช็ค
1: คนลุกทุ่ง
2: next sound check
1: sound check
0: น้องเจนะน้องเจเจก็มาทักทายด้วยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังทุกคนนะจากเสียงวิทยุนี่แหละได้รู้จักชื่อพี่ๆได้เจอตัวจริงนะได้เจอทุกคนก่อนไปเที่ยวพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆเลยครับพี่แต่นมาทักทายกันแล้วด้วยนะฮะโอ้อีกหลายคนเลยขออภัยนะครับถ้าตกหล่นพี่ๆบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เช้านี้หลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญผมยังจูนไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะครับภาษาชาวบ้านเล็กยังเบลอๆยังเพลียๆจากเมื่อวานด้วยวันนี้มอนิเตอร์เกมมาเล่นไป1เพลงแต่จริงๆต้อง2ไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราเอามาฝากกันแต่ที่แน่ๆใกล้เที่ยงแล้วครับไปทานน้ำพริกแม่ลินดานะไปทานน้ำพริกลงแดงไข่ลาวากับน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7ดีกว่าใครที่กำลังกินอยู่กินเผื่อด้วยนะครับส่วนใครที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจก็กินเจก่อนกี่วันอะ7ปะเนาะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาทานได้ครับเก็บได้ครับแต่ว่าไม่นานมากนะเพราะเราไม่ได้ใส่กันบูดถ้าเก็บได้2ปีไม่ต้องห่วงเลยนะครับแบบนี้นะพอกินเสร็จปุ๊บนี่คนกินนี่แทบจะไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีนแล้วเลยนะครับเอาวันนี้ไปก่อนนะครับพี่สุรัตนามาบายๆด้วยโอ้โหเหมือนผมเหมือนพี่ไปด้วยเลยครับพี่แมวให้ถ่ายรูปตลอดเวลาถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายเซลฟี่ถ่ายด้านหลังถ่ายด้านข้างถ่ายคักกี้ถ่ายกุดดี้นะเพราะบอกว่าพี่สุรัตนาบอกว่าให้ถ่ายมาฝากเยอะๆด้วยครับลำลากันไปด้วยเพลงโปรเจกต์พิเศษครับจาก GML Music ไททอนเจนครับนี่คือเชือกวิเศษครับจากก้านตองนะครับแล้วก็ออยเลอร์ด้วยวันนี้ไปแล้วนะครับทานข้าวให้อร่อยสำหรับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภิดันอภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่สภาวะปกติพร้อมกำชับคลองร.1ต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกำชับให้คลองร.1ต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากหลังรัฐบาลอนุมัติงบกลาง700ถึง800ล้านบาทแล้วคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีแจ้งพักการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยระบุว่าไม่ได้เป็นการพักการประชุมแต่เนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF 2026ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้มีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรจิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและสิ่งจำเป็นไว้รองรับสถานการณ์แล้วสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่นราธิวาสรวมถึงสงขลาพัทลุงสตูลและตรังซึ่งประสบปัญหาน้ำหลากเป็นประจำขณะที่จังหวัดสงขลาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองเพิ่มพื้นที่รับน้ำและปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางประมาณ700ถึง800ล้านบาทแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าคลองร.1ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากโดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากและกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ด้านนายนิรัตพงศิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้าน 98,595 ครัวเรือนและ 2,458,895 คนนะครับซึ่งปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.ในเขตพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยครับไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับได้แถลงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ว่านับแล้วนะครับ 84% จำนวนผู้ประกันตน 819,482 คนบัตรดี 796,494 ใบนะครับโดยมีบัตรเสีย 8,308 ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 มากถึง 423% ส่วนฝ่ายนายจ้างนะครับ 17,137 ใบนะครับบัตรดี 10,535 ใบและบัตรเสีย81ใบนะครับและไม่ประสงค์ลงคะแนนอีก121ใบมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี66จำนวน 632% ครับคาดว่าจะนับคะแนนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันครับ
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล40ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
3: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอามอมรเทพในช่วงนี้นะครับมาย้ำเตือนกันสักนิดนึงเพราะว่าอีกไม่กี่วันครับก็จะปิดในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40กันแล้วนะครับเพราะว่า15ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะครับหลายๆคนเองนะครับรวมถึงตัวของทีมงานคนลูกทุ่งเองก็ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันเยอะมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับว่าโครงการนี้รอบนี้ในเฟสนี้เนี่ยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับสามารถใช้จ่ายจนถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับโดยแน่นอนว่าจะได้เงินนะครับ 1,000 บาทแต่ว่า 1,000 บาทตรงนี้ใช้กันตลอดตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ครับสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางใครที่แน่นอนว่าไทยช่วยไทยพลัสเองเนี่ยก็หลายๆคนก็ใช้กันอยู่แล้วด้วยเนาะใครยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์วันนี้แวะมาบอกข่าวว่าต้องรีบกดยืนยันสิทธิ์กันได้แล้วนะครับ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับ12ตุลาคม2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาตรัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็มีทีมงานของสถานีเป็นแอดมินก็มีอีกหลายท่าน
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่พูดคุยกันนะครับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ไหนนะครับทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage Army Radio แล้วก็ส่งเสียงทักทายนะครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยรถลาเนี่ยอาจจะวิ่งดูซบเซากันไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากก็รัฐบาลได้มีการประกาศให้เป็นเรื่องของการ Work From Home นะครับรวมถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี้ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็วันเป็นวันหยุดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นในลักษณะนี้เนื่องจากเรื่องของการประชุม IMF นะครับ2026ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพก็วันนี้เป็นวันแรกนะคร
1: ับ วันแรก
0: ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเรื่องของการเดินทางต่างๆเรื่องของการสัญจรไปมาก็แนะนำพี่น้องประชาชนว่าถ้าใช้ในเรื่องของขนส่งสาธารณะอันนี้จะดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การเดินทางคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการปิดเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างใดแต่เพียงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าวนะครับก็นำมาพูดคุยกันเป็นยังไงคุณสุภาพรเมื่อช่วงเช้าขับรถมา
1: อุ้ยโล่งไม่เห็นโล่งสิเพราะว่าเรามาตอนเช้าไงต้องมาทำรายการเมื่อเช้าถ้าใครฟังตั้งแต่เช้ามาจนถึงเที่ยงก็จะรู้ว่าเป็นเราสองคน
0: ใช่ครับก็เมื่อเช้าเนี่ยก็โล่งนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็ดูเหมือนกันทั้งบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่เขตพระนครแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็รถค่อนข้างที่จะโฟลไปได้มาได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ในส่วนของหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งรัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ร่วมกันในส่วนของการจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเดี๋ยวสักครู่หนึ่งภาพบรรยากาศต่างๆรวมถึงกิจกรรมวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเดี๋ยวนำมาพูดคุยกันนะครับไปที่เรื่องนี้กันก่อนต้นสัปดาห์ต้นเรื่องของรายการในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเยือนประเทศญี่ปุ่นขออภัยนะครับระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมในช่วงที่จะถึงนี้นะครับในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาตินะครับก็จะเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 15-18 ตุลาคมนี้ที่เมืองซัปโปโรนะครับพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมค่ะ2569ในช่วงเวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ครับก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนี่ยนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในส่วนของญี่ปุ่นในฐานะทูตในส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของโลกเนี่ยนะครับถือว่ามีความหมายมากๆนะครับสะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการกีฬาชนิดนี
1: ้
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมเวลา 17:00 น.นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็คือสนามม้านางเลิ้งเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้13 3ตุลาคม2569นะคะวันนวมินทรมหาราชในปีนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในพิกัดต่างๆค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่ส่วนกลางและกรุงเทพมหานครนะคะพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันค่ะเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ยังเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกราบถวายบังคมพระบรมรูปนะคะที่ปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมถึงจุดอื่นๆนะคะตามกำหนดการและระเบียบการแต่งกายของสำนักพระราชวังค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หรือว่าสนามม้าเดิมนะคะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับกิจกรรมในจังหวัดต่างๆเรียกว่าทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอย่างเช่นพิธีที่ทุกจังหวัดจะทำก็คือในเรื่องของการทำบุญตักบาตรพ
1: ิ
0: ธีถวายราชสดุดีนะครับและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีการทำบุญตักบาตรที่ประตูระบายน้ำกลางนะครับคลองพักดีรำไพและกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในภาคค่ำด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดนครนายกนะครับมีการจัดกิจกรรมที่เขื่อนขุนด่านปราการชนมีในส่วนของงานมหรสพแล้วก็ในเรื่องของอาหารท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ก็มีการเรียกว่าเป็นการจัดงานด้วยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกนะคะส่วนกลางภายในกองบัญชาการกองทัพบกช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณณัฐาพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านเป็นประธานนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นนะคะเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งภายในกิจกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับขณะเดียวกันในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองกำลังชายแดนนะอันนี้ก็มีการจัดนะครับ ในส
1: ่
0: วนของพิธีแล้วก็กิจกรรมต่างๆกองกำลังผาเมืองนะครับคุณผู้ฟังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ชุดปฏิบัติการกิจกรรมประเดือนที่310นะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดประชาสัมพันธ์มวลชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็ในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของราชการเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวรนะคะ ก็ร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันค่ะโดยตลอดทั้งเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยทหารทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมกันขออภัยค่ะและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะครับชวนเที่ยวงานมหกรรมในความทรงจำที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเขาจัดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจนะครับระหว่างวันที่10ที่ผ่านมาจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษค่ะในช่วงเช้าเวลา8นาฬิกานะคะจะร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน39รูปค่ะช่วงเวลา14นาฬิกาฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาพบกับมหกรรมสินค้าขาดทุนคือกำไรสินค้าราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่13ตุลา คมค่ะสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีกันได้นะคะ
0: ครับก็อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเราพยายามที่จะรวบรวมนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเผื่อพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ไหนที่เราพูดก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมงานกันได้และเมื่อสักครู่นี้สำหรับงานที่จัดขึ้นที่ปทุมธานีในมหกรรมสินค้าขาดทุนคือกำไรที่คุณสุภาพรพูดไปแม้ผมย้อนนึกไปถึงเรื่องของแนวทางการทรงงานที่สำคัญประการหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรนี่แหละเนี่ยนะครับพระองค์ทรงอธิบายในประเด็นนี้นะครับว่าหลักการนี้นะครับก็คือการลงทุนการดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขนะครับครอบคลุมทุกด้านเลยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยแม้ไม่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนี่คือหลักการของพระองค์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณฟังเราพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่าเรื่องของความรักความสามัคคีเราทุกคนต้องจับมือกันไว้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ประเทศไทยจะเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเรามีภาพรวมมาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารโลกช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็เรื่องของพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่ที่ผ่านมาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้ที่สมัครใจนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: น่าจะประมาณ153แล้วตอนนี้
0: เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับ
2: แต่
0: ว
2: ่
0: ายังสามารถที่จะสมัครกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจน้องๆที่มีคุณสมบัติน้องๆชายไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับไปดูกันที่เรื่องของสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่าน
2: ะคร
0: ับตลอดทั้งสัปดาห์อย่างที่บอกไปว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ work from home นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาลด้วยนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นะครับจัดขึ้นวันนี้ถึง18 ตุลาคมใช้สถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับรัฐบาลได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบการประชุมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็รองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF 2026ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35 ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2534ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยแล้วก็คนไทยในหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เพราะว่ามีผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมาเยือนไทยกว่า 4,000 ถึง 15,000 คนและที่สำคัญนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคบริการอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและการคมนาคมต่างๆด้วยและที่สำคัญเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนไปพร้อมๆกันกับการโชว์ศักยภาพความเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังของไทยค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาตินะคะได้เห็นถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงของไทยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนวางแผนในเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพนะครับซึ่งอาจจะมีการควบคุมแล้วก็มีการปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางเนี่ยมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยสถานีนั้นก็ลงได้นะครับแล้วก็บริเวณสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS อโศกเนี่ยสามารถที่ใช้ได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดในเรื่องของการติดขัดในด้านการจราจรนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบป้ายปิดถนนนะครับและเส้นทางการเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางซึ่งเขาจะมีอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ค่ะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือถนนรัชดาภิเษกในช่วงแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมไปถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติค่ะถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์นะคะที่เป็นพื้นที่โรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญนะคะของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับ การให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวค่ะโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกนะคะแล้วก็จำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและก็เส้นทางสุดท้ายเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ค่ะซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ควรที่จะเผื่อเวลานะคุณผู้ฟังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แล้วก็ทางภารกิจของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการไปปิดพื้นที่ไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดแต่ว่าบางครั้งหรือว่าในบางกรณีที่จะมีการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับโลกทั้งนั้นก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเราเดินหน้า Green Meeting นะครับก็เป็นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าประมาณ320คันรองรับการประชุม IMF ครั้งนี้นะครับซึ่งการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เทียบเท่ากันเนี่ยนะฮะก็พร้อมกันนี้ประเทศไทยนะครับก็พร้อมเดินหน้าแนวคิดนะครับGreen Meetingที่การช่วยในเรื่องของการลดใช้กระดาษลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยนะครับลดขยะที่เกิดขึ้นจากการประชุมต่างๆตรงนี้เขาก็คำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่การประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะที่เป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการประชุมโดยในที่ประชุมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินเยียวยาที่ปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินการโอนเงินไปแล้วนะคะจำนวน5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นรายงานล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศทำให้สามารถโอนเงินเยียวยานะคะรายละ 9,000 บาทไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะ
0: ครับเขาก็ทยอยกดโอนกันอยู่นะครับเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยท่านใดที่ได้รับแล้วนะครับก็ยินดีด้วยแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับตอนนี้อาจจะต้องรอ นิดนึงนะครับให้เวลาในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการแต่เขายืนยันว่าครบถ้วนแล้วก็จะดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีการพูดถึงในช่วงของการประชุมช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ชุมชนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างรวดเร็วดำเนินการได้ดีแล้วก็ฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสก็เตรียมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่สำคัญในท่านเน้นย้ำในเรื่องของการวางแผนการอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ระดมเครื่องมือต่างๆให้พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับ
2: ในส่วนของปภ.นะคะท่านก็เน้นย้ำไปที่การอัปเดตโปรแกรมรูปแบบของการแจ้งเตือนในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ขอให้ปรับเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเยียวยาโดยเร่งด่วนดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคบูรณาการลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะแล้วก็เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของปภ.คปภ.ก็คือในเรื่องของประกันภัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินตอนนี้ก็ได้มีการคิกออฟนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการที่จ่ายเงินภายใต้กรมประทานประกันภัยที่รัฐบาลได้มีการทำไว้30ล้านครัวเรือนดังนั้นนะครับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันนี้หรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยเงินเยียวยาเหล่านี้นะครับจะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งอาจจะเป็นกรณีแรกๆดังนั้นเนี่ยปภ.แล้วก็คปภ.นะครับจะต้องเร่งตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็มีการติดตามเพื่อให้การโอนชำระเงินหากต่างๆเนี่ยดำเนินการได้หากเข้าเกณฑ์ก็จะได้ครัวเรือนละ 10,000 บาท มากกว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลเคยตั้งไว้นะครับและก็มีการสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินนี้ไปถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับเงินครบแล้วต้องเงินเร็วด้วยนะครับเพื่อไปถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ต่างๆค่อนข้างอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับส่วนในจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ตรงนี้เองนะครับรัฐบาลก็มีแนวทางในการกำหนดให้มีบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูงลงไปเนี่ยนะครับกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสภาพกำลังเข้าไปดำเนินการต่างๆเพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
2: ค่ะไปดูข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะ7ข้อกันบ้างค่ะที่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะสำหรับประเด็นแรกค่ะมี7ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนั่นก็คือการติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญอย่างเช่นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะประเด็นที่2นั่นก็คือการตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำอย่างเช่นคูคลองการระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะ
0: ครับแล้วก็ต่อมาในประเด็นที่3นะครับท่านบอกให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลแล้วก็ทรัพยากรพร้อมทั้งจัดทำแผนสนับสนุนและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่นะครับต่อมาคือข้อที่4คือการอพยพแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เส้นทางต่างๆเน้นย้ำเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านกำชับในเรื่องของการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆการเตรียมความพร้อมนะครับรวมถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะครับก็นำมาสู่การแก้ไขต่อไปนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในช่องทางการแจ้งเตือนภัยการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานภาครัฐที่พี่น้องประชาชนจะติดต่อเข้ามาเนี่ยจะต้องติดต่อได้อย่างง่ายมากที่สุดท่านก็ไปดูว่าจะต้องทำยังไงมีช่องทางไหนบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะเรามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะก็คือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะในลำดับขั้นต่อไปนั่นก็คือการฟื้นฟูค่ะที่จังหวัดระยองเนี่ยทางด้านของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ได้นำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือการเกษตรและซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งครอบคลุมใน4ตำบลด้วยกันนะคะก็การดำเนินการนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารสื่อสารที่101กรมทหารสื่อสารที่1นะครับก็ทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปลายพงพางนะครับในพื้นที่ของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างครบถ้วนนะครับหลากหลายพื้นที่ขณะนี้ก็เริ่มที่จะทำการฟื้นฟูกันเยอะแล้วทีเดียวน
2: ะคร ับ
0: หน่วยฐานก็สนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปดูกันที่เรื่องของการกินเจกันบ้างไหมคุณสุภาพร
2: ได้เลยค่ะ
0: นะฮะก็ถือว่าปีนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนถึงแม้ว่าราคาผักราคาสินค้าอาหารเจเนี่ยมันจะแพงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลกันอยู่ในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็มีการจัดงานด้วยนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็แนะนำประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจในช่วงนี้นะครับต้องกินเจอย่างรู้ทันแล้วก็ปลอดภัยลดหวานมันเค็มห่างไกลโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานเนี่ยแหละครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปเห็นป้ายติดคำว่าเจเนี่ยจะเข้าใจว่าเจเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ดูในเรื่องของกรรมวิธีการทำมากกว่าบางทีเนี่ยอาหารเจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งนะ
2: เป็นแป้ง
0: เป็นแป้งปุ๊บเอาไปทอด เป็นน้ำมันอีกเนี่ยนะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปเยอะๆมันก็สะสมในร่างกายนะครับดังนั้นการบริโภคการรับประทานอาหารในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้ลำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวราวุธยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้ 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับปภ.ได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้อีก 5,718 ครัวเรือนนะครับในวงเงิน378ล้านบาทยอดโอนสะสมกว่า917ล้านบาทแล้วนะครับพบ 2,258 ครัวเรือนติดปัญหาพร้อมเพย์และใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนนะครับทำให้โอนเงินไม่สำเร็จติดตามรายละเอียดได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
10: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว3ส่วนแบบคู่ขนานกันส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อ11ตุลาคมจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จันทบุรีลำปางน่านนครพนมนครนายกและนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น 55,826,000 บาทส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่2ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวงเงิน 9,000 บาทหรือ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนและรับคำร้องแล้วจำนวน 163,000 ครัวเรือนและได้โอนเงินสำเร็จไปแล้วประมาณ 111,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงิน917ล้านบาทเป็นการโอนเงินไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยในวันนี้จะเป็นการโอนเงินครั้งที่5จำนวน 5,718 ครัวเรือนรวมเป็นงบประมาณอยู่ที่378ล้านบาทตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ยังมีประชาชนที่ธนาคารออมสินไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและพร้อมเพย์มีการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมายื่นลงทะเบียนแทนประมาณ 2,258 ครัวเรือนซึ่งระบบจะส่งข้อมูลนี้กลับไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตกรุงเทพเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งในส่วนของกทม.ปภ.ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 34,992 ครัวเรือนเป็นเงิน221ล้านบาทซึ่งเขตที่ทำการโอนไปแล้วคือห้วยขวางประเวศบางเขนพญาไทบึงกลุ่มวัฒนาและเขตสายไหมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่นายวราวุธนะครับยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสั่งหยุดโรงงานที่พบการกระทำผิดนะครับพร้อมดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษรั่วไหลปนเปื้อนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้มีการสั่งให้หยุดโรงงานที่พบการกระทำความผิดพร้อมเตรียมดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการโดยนายวราวุฒิระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ส่งทีมลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งโรงงานที่พบการกระทำความผิดตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการรวมถึงห้ามนำวัตถุดิบเข้าและนำสิ่งของออกจากโรงงานพร้อมกำชับให้โรงงานที่มีบ่อเก็บสารหรือกล่องวัสดุเสี่ยงปนเปื้อนให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันสารพิษรั่วไหลไปกับน้ำนอกจากนี้ยังสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะโรงงานที่มีพฤติการใช้ตัวแทนอำพรางหากพบหลักฐานกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมภาครัฐและประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายวราวุฒิระบุว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพร้อมเตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีกรณีสารพิษรั่วไหลและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการตามกฎหมายนี่เป็นผลเฉยพฤกษ์รายงานครับ
12: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาล4ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอาร์มอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับอาร์มในช่วงนี้ครับมาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเชื่อว่าหลายๆบ้านเองนะครับก็จะต้องทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อย่ามัวทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์จนลืมสิ่งนี้ไปนะครับนั่นก็คือรีโมทแอร์ครับเพราะว่ารีโมทแอร์นี้นะครับต้องทำความสะอาดด้วยนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีทำความสะอาดรีโมทแอร์ง่ายมากๆก่อนจะทำอะไรนั้นต้องปิดแอร์แล้วก็ถอดแบตเตอรี่ของรีโมทออกก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะไปเผลอกดปุ่มด้วยความไม่ตั้งใจอีกด้วยข้อต่อมาครับก็คือใช้ผ้านุ่มๆนะครับแล้วก็เป็นแบบแห้งเช็ดฝุ่นคราบและสิ่งสกปรกบนผิวรีโมทก่อนนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่จับแล้วก็รอบปุ่มต่างๆและถ้าหากว่ามีคราบเหนียวนะครับให้ใช้ผ้าหมัดหมาดนะครับแล้วก็ชุบกับน้ำสะอาดหรือว่าน้ำยาทำความสะอาดชนิดเป็นกลางที่เจือจางแล้วนะครับบิดผ้าให้หมาดก่อนจะเช็ดเฉพาะพื้นผิวด้านนอกนั่นเองนะครับอย่าลืมเลยก็คือเช็ดบริเวณซอกปุ่มนะครับเพราะว่าในซอกปุ่มเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นที่เกาะลงมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็หลายคนถามมาว่าเอ้ารีโมทแอร์ล้างน้ำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำจะเข้าไปในภายในรีโมทนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายและทำให้รีโมททำงานผิดปกติด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามัวล้างแอร์จนลืมทำความสะอาดรีโมทแอร์กันนะครับก็เลยเอามาฝากกันกับท็อปเทรนด์ทูเดย์วันนี้ครับ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานและลดต้นทุนเทคโนโลยีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ว่าประเทศไทยมุ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้ประชาชนผ่าน3แนวทางได้แก่ AI in all all in AI และ AI for allแนวทางแรกนำ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโดยมีแอปพลิเคชันนกกระซิบผู้ช่วย AI ที่ช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารสต็อกและคำนวณกำไรปัจจุบันมีร้านค้าใช้งานเกือบ1ล้านแห่งแนวทางที่2พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรองรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์และบริการคลาวด์พร้อมลดต้นทุน AI เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสตาร์ทอัพและมหาวิทยาลัยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นส่วนแนวทางที่3มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จาก AI ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการช่วยเหลือให้ตรงจุดทั้งการสนับสนุนรายได้การฝึกทักษะใหม่และการเข้าถึงสินเชื่อพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์และสื่อปลอมที่สร้างด้วย AI เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: ศูนย์แถลงข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยลลิดาเผยเขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่อยุธยาน้ำเริ่มลดส่วนกรุงเทพมหานครถนนท่วม1จุดใต้สะพานคลองสามวาระดับ10ถึง15เซนติเมตรรถต้องเพิ่มความระมัดระวังคลาดเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำสัปดาห์นี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมไปถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระรามลดการระบายน้ำลงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำลดลงตามลำดับส่วนภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนมากน้ำที่ท่วมลงมาเป็นน้ำหลากส่วนที่กาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำจากเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งแต่ปริมาณฝนในพื้นที่ไม่ได้มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและในส่วนของภาคตะวันออกเหลือเพียงอำเภอบางปะกงที่น้ำลงช้าเพราะมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนซึ่งกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำในอนาคตจะมีแผนระยะยาวคือโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมไปถึงโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ยังมีถนนที่มีน้ำท่วม1จุดที่บริเวณใต้สะพานคลองสามวามีน้ำท่วมประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยรถจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาคาดว่าจะเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้และในขณะนี้ทางกทมก็ได้ทำการเคลียร์ขยะหลังน้ำท่วมแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่อัปเดตเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้านับแล้ว 6,299,056 คะแนนณเวลา 12:30 นาทีอันดับ1ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสลารินเรืองปัญญาวุฒิอยู่ที่ 8,273 คะแนนส่วนอันดับ1ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนธนพงษ์เชื้อเมืองพานอยู่ที่ 845,958 คะแนน
9: คิดให้เยอะในเรื่องงาน
4: แต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

Voice Awards 2026จะเป็นการจัดอันดับนะครับเมืองที่ดีที่สุดของโลกนั่นเองนะครับในปี2026แน่นอนว่าไทยครับติดโผด้วยแล้วไม่ได้ติดโผธรรมดานะครับติดเป็นอันดับที่1ของโลกด้วยนะครับได้คะแนนสูงถึง 97.68 คะแนนรองลงมาครับอันดับ2ก็คือปารีสครับปารีสฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่ 97.14 คะแนนแล้วก็อิสตันบูลครับมาเป็นอันดับที่3อันนี้จะอยู่ที่ตุรกี 96.67 คะแนนส่วนโรมครับมาเป็นอันดับที่4 95.96 คะแนนและวาเลต้าหรือว่าที่มอนต้าครับ 95.76 คะแนนอยู่ในอันดับที่5นั่นเองในขณะเดียวกันครับก็มีประเทศในกลุ่มเอเชียที่ติดอันดับด้วยครับอย่างเช่นที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับรวมไปถึงฮ่องกงด้วยแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็อินเดียที่ติดโผ20เมืองที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยนั่นเองนะครับถามคนฟังเลยดีกว่าว่าคนฟังเนี่ยประทับใจอะไรในเมืองไทยกันบ้างลองคอมเมนต์หรือว่าลองพูดคุยกันได้ที่ line @ @DJKLTFM ครับ

องนั้นไม่ได้พบกันอีกจะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

ฉันกลัวฉันกลัวหมดเลยเมื่อเราใกล้ห่างแล้วฉันจะฝืน

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงและอนุทินเผยรัฐบาลยังไม่รับประการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจหากพร้อมชี้แจงอภิปรายหากย้ำพร้อมชี้แจงอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: นุทินเผยรัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำพร้อมชี้แจงหากอภิปรายปลายเดือนตุลาคมมองฝ่ายค้านขอเวลา5วันมากไปเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18รายโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานเรื่องกรอบเวลาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องรอประธานสภาพิจารณายติก่อนส่วนหากมีการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18รายเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้แล้วขณะที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันมองว่าเยอะเกินไปสำหรับกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินระบุว่าจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยส่วนข้อกังวลว่าการอภิปรายจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันนายอนุทินยืนยันว่าเรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้รัฐบาลแตกพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยยังช่วยสนับสนุนรัฐบาลและหากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงโดยเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่ามั่นใจนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงส่วนปมถูกตั้งข้อสังเกตไม่มีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเพราะพรรคประชาชนอยากจับมือเป็นพันธมิตรนั้นมองขณะนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกันคุณสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายยศนันท์วงศ์สมัครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าถือว่าเป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านได้เลือกไว้ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูที่รายละเอียดและเนื้อหาสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือต้องดูรายละเอียดต่างๆให้มีการสอดรับกันกับรัฐบาลและก็ต้องเร่งแก้ไขในภาวะฉุกเฉินและเชื่อว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยส่วนกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้อาจเป็นเพราะพรรคประชาชนต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วสังเกตได้จากช่วงอุทกภัยซึ่งมีทุกฝ่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันเจอหน้ากันก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานส่วนเรื่องของการอภิปรายก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่ต้องมีการถ่วงดุลกันและตรวจสอบซึ่งกันและกันและก็เชื่อว่าแต่ละจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันพร้อมระบุด้วยว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีพลาดพิงในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะว่าการทำงานมีขั้นตอนร่วมกันอยู่แล้วสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ขอบใจที่ฮักอ้ายนะฮะทักทายเป็นชื่อเพลงอีกแล้วแล้วก็ขอบใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ตอนนี้มาตามนัดแล้วบ่ายสามวงตรงที่นี่คนลุกทุ่งเน็กนะครับปุ้ยกสิทธิ์ก็เหมือนเดิมนะตรงเวลาครับไม่ขาดไม่ลาไม่สายก็เพราะรู้ว่าคนน่ารักที่ผมรักรออยู่สิหลังจากที่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราไปแฮปปี้กันร่วมทริปกันนะฮะกันที่นู่นเลยนะที่ private camp ครบรอบ3ปีกับลุกทุ่งที่แก่งกระจานนะครับก็สนุกสนานแล้วก็ประทับใจกันไปนะครับวันนี้แหมเพลงแรกปุ๊บนี่มารอก่อนเพลงแรกหลายคนเลยนะพี่สนมสวัสดีครับคุณพี่จ๋าและพี่พาด้วยแม่จุกมาแล้วบังซุปครับนี่ไปร่วมทริปกันมานะแล้วก็มีน้องมนเชียงใหม่ด้วยแกทักขึ้นมานะแกบอกว่าโอ้มือโชเปอร์เจ้าพี่เพิ่งรู้มานะว่าคำที่น้องมนเชียงใหม่พิมพ์มาเนี่ยเป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะปะปะกะยออ่ะผมเลยคิดถึงนักร้องคนนี้ขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยน้องนันนันนะครับเหงาจนเงาหนีไลน์แอด DJKLTFM ครับส่งเพลงเข้ามาอยากช่วยผมจัดรายการด้วยเพลงอะไรมาทักทายกันได้ครับ

เป็นไงตื่นไหมครับมันบ่ายสามเกือบครึ่งแล้วไงบางคนอาจจะมีอาการแบบว่าโอ้ยงอนเงียนงอนเงียนนะหรือบางคนไปร่วมทริปกับเรามาใช่ไหมที่เพชรบุรีใช่ไหมแก่งกระจานอาจจะรู้สึกว่ายังเหนื่อยๆเพลียอะไรอย่างเงี้ยจากการไปสนุกสนานกันมาผมก็เลยเอ้าร้องแล้วร้องอีกซะเลยสักหนึ่งโจทย์นะจะได้แบบว่าแอคทีฟตื่นกันหน่อยนะปรากฏว่าอืมก็ยังมากันพรึบพรับพรึบพรับเหมือนเดิมนะแปลว่าทุกคนยังกระฉับกระเฉงยังตื่นตัวเหมือนเดิมใช่ไหมโจทย์นี้นะครับเป็นโจทย์ท็อปพัสสุพัฒน์สองเพลงเสิร์ฟไปนะครับทานเดอร์ความฝันและก่อนหน้านั้นก็วาเลนไทน์ปีใดปีนั้นด้วยนะครับมีน้องการ์ตูนนะครับได้ไปน้องนกชลิดาได้ไปครับบังซุปได้ไปนะฮะแล้วก็มีป้าเผาได้ไปเรียบร้อยน้องปลายตะวันก็ได้ไปเรียบร้อยนะครับส่วนแล้วก็มีทักทายเพิ่มเติมก็มานะเช่นคุณพี่สุรัตนาเนี่ยพี่จินปอปีเนี่ยนะฮะหรือว่าจะเป็นที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้ยังตั้งตัวไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมีแม่ปี๊ดนะฮะน้องปลายตะวันนี่ทักด้วยแล้วก็ส่งเข้ามาว่าท็อปพัสสุพัฒน์ด้วยพี่หนูพินนะฮะน้องติมติมนครปฐมเนี่ยยังตั้งตัวไม่ทันใช่ไหมยังตั้งตัวไม่ทันใช่ไหมเอาใหม่นะเอาใหม่ตั้งใจฟังตั้งตัวใหม่ว่าปุ้ยกฤษฎิจะเปิดโจทย์ร้องแล้วร้องอีกเมื่อไหร่ศิลปินเดียวเปิด2เพลงติดเมื่อไหร่นะครับส่วนเพลงที่อยากจะฟังอยากส่งมาร่วมกันจัดรายการก็ LINE @DJKLTFM นะครับมาเลยบังซุปนะครับคุยสู่ฟังมาว่าลูกค้าประจำมาแล้วหลังจากที่บ่นคิดถึงกันมา2วันว่าไปร่วมทริปกับเราพรุ่งนี้จะเงียบหรือเปล่านะบังซุปบ่นอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ออฟฟิศจะปิดกันน่ะวันหยุดน่ะเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ขายดีนะบังซุปรวมทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย

นี่คือเสมอนะครับในเวอร์ชั่น cover ไลฟ์โดยเบนซ์กิตติทัศน์นะฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็ลมความคิดถึงชโยธนาวัฒน์ที่น้องมนส่งเข้ามาช่วยปุ้ยจัดรายการด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณพี่รณชัยเข้ามาทักทายเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็น้องจอยระดามาแล้วโอ้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีน้องจอยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะในช่วง private camp ที่เพชรบุรีนะครับน้องจอยระดาก็ทำขนมที่น้องจอยทำขายเนี่ยเป็นขนมไทยเนี่ยนะฮะมาฝากนะมาให้คนที่ไปร่วมทริปนี้เนี่ยได้อร่อยกันด้วยนะบอกเลยนะครับว่าขนมของน้องจอยระดาที่นำมาฝากเนี่ยอร่อยมากนะที่สำคัญนะฮะทำมาอย่างสวยงามนะฮะสวยงามเหมือนหน้าตาคนทำฮะแล้วก็งามเหมือนน้ำใจคนที่เขาทำมาฝากเลยทีเดียวนะจังหวะพอดีเลยนะฮะที่คุณพี่รณชัยขอเพลงนี้มาพอดีด้วยครับแอบจูบรูปจอยครับงั้นหยิบเปิดซะเลยสวัสดีเพิ่มเติมไปที่คุณพี่ละอองดาวด้วย

คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่คือคนใช้ที่ใกล้กันนะครับแชมป์ในชาร์ตของเราเสถียรทำมือนะครับฝากไว้ด้วยนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมคลาสซับอีกหนึ่งตัวเลือกเลยในการดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของน้ำตาลสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าเป็นความดันสูงนะครับหลายๆคนเลยที่ได้ใช้น้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยในการดูแลสุขภาพนะครับดื่มไปแล้วนะพอไปตรวจไปเจาะไปวัดค่าดูเนี่ยเรื่องของความดันโลหิตก็ดีในเรื่องของน้ำตาลก็ดีหรือว่าไขมัน LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยก็ลดลงก็ต่ำลงก็เลยดื่มมาเรื่อยเลยใช้โปรนี้เนี่ยในการดูแลสุขภาพมาเรื่อยเลยนะครับนั่นก็คือ3กล่อง999บาทและถ้าออเดอร์ในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนนะเท่ากับว่าได้สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลครับรางวัลอะไรล่ะครับรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลูกทุ่งเน็กของเรานะที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายธันวาคมนี้นะครับนะซึ่งก็จะได้พบกับทีมงานแล้วก็ดีเจของเราเนี่ยครบทุกคนเลยแล้วก็มีศิลปินเนี่ยมาขับกล่อมด้วยนะฮะสนุกสนานแน่นอนเลยทีเดียวย้ำนะครับทุกออเดอร์เลยจะเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสหรือว่าจะเป็นเรื่องของอะบาโลนคอลลาเจนก็ได้นะครับทุกออเดอร์ครับถือว่าได้ลุ้นสิทธิ์ในการเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลูกทุ่งเน็กของเรา02-857-5119 02-857-5119ครับหมายเลขนี้ครับออเดอร์กันได้เลย
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by
4: เปิดส

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลเบอร์โลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อัลเบอโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
5: Sound

0: ี่คือซิงเกิลล่าสุดของยุ้ยมานะศักดิ์นะครับชื่อเพลงนวลนวลเอ่ยครับนำมาซาวเช็คก็ได้รู้จักกัน
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะขยับจังหวะกันดีกว่านะเอาให้ตื่นกันนิดนึงโอเคเต้นกับเพลงไหนครับส่งมา LINE @DJKLTFM
2: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่สักครู่มาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
11: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
12: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
11: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 13.4 ล้านเม็ดไอซ์280กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา5รายเร่งขยายผลถึงตัวการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทภูมิมินทร์ภูมิผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน4คดีโดยคดีแรกสกัดจับแก๊งลำเลียงข้ามภาคขนยาจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีรวบผู้ต้องหาได้2รายพร้อมยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดส่วนคดีที่2สามารถตรวจยึดยาไอได้280กิโลกรัมยาอี980เม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายหลังสืบสวนติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนคดีที่3สกัดยาบ้าได้ถึง4ล้าน4แสนเม็ดส่วนคนขับทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าสืบเนื่องจากการติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงทราบว่าจะมีการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงเข้าสกัดกั้นดับต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้และคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดหลังสืบสวนขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะนำยาเสพติดมาพักคอยไว้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทั้งนี้ผลปฏิบัติการทั้ง4คดีสามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 13.5 ล้านเม็ดไอ280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้หลายรายถือเป็นการสกัดกั้นล็อตใหญ่และตัดวงจรการละเมียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและทิพย์สุดาธนรักษารายงานค่ะ
4: กรมอนามัยเตือนภัยอาฟาท็อกซินในอาหารแห้งและอาหารกระป๋องความร้อนปกติทำลายไม่ได้เสี่ยงมะเร็งตับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอาฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนจากการต้มนึ่งหรือปรุงด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารพิษชนิดนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำอาหารร้านค้าครัวเรือนหรือสถานดูแลเด็กเล็กดูแลผู้สูงอายุที่มีการปรุงอาหารให้ระมัดระวังและเก็บรักษาการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สุกใหม่อยู่เสมอทั้งนี้กรมอนามัยยังจะคงเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือความใส่ใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการเลือกซื้อและการจัดการวัสดุอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษสะสมในร่างกายชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่น้อยลงทั้งร้านอาหารเจและร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาทิเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรเต้าหู้และฟองเต้าหู้ต่างมียอดขายลดลง
7: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับในวันจันทร์วันนี้ต้นสัปดาห์นะฮะ12ตุลาคม2569นะครับอยู่กับพี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานของเราเช่นเคยนะครับในห้วงสัปดาห์นี้มีวันหยุดหลากหลายวันเลยทีเดียวพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นการทำงาน work from home
0: น
1: ะฮะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเน
0: ื่อง
1: จากเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคร
0: ับ
1: แล้วก็วันพุธที่14วันพฤหัสบดีที่15นะครับ work from home ส่วนวันศุกร์16ตุลาคมนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นวันหยุดตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศนะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้หลายคนก็มีการลากันแหละพี่กิ๊กนะบางคนบอกว่าจะกลับบ้านกลับช่องไปดูแลต่างๆนานาเนี่ยนะฮะการเดินทางก็ด้วยความห่วงใยอยากจะให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังในห่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยของเราที่ได้มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วก็ work from home กันเนี่ยนะฮะเนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศด้วยในการจัดการประชุมซึ่งได้วนกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่เดิมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมเมื่อปี2534แล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาตลอดจนเป็นความเชื่อมั่นนะครับที่ได้รับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกทั้งนี้นะครับประเทศไทยเป็นเพียง1ใน3ประเทศที่ได้รับเกียรติได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินการคลังมากกว่า1ครั้งมันก็ให้สะท้อนแหละครับให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญของไทยนะคะในฐานะเจ้าภาพค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเป็นการต่อยอดบทเรียนจากการพัฒนากว่า35ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความสำคัญของคนค่ะในฐานะที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายรอบด้านตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยแนวคิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านซึ่งมันก็ต้องอาศัยในการมองภาพระยะยาวแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมด้วยนะครับและความร่วมมือของนานาประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจึงเป็นเวทีที่สำคัญนะครับหลากหลายประเทศสมาชิกทั่วโลกเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองแล้วก็ร่วมกันหาแนวปฏิบัติและการทำนโยบายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเข้มแข็งและก็ทั่วถึงต่อไปในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ขอบฟ้าใหม่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินผ่านการสร้างรากฐานเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและก็ทั่วถึงนะครับเน้นย้ำว่าการประชุมประจำปีนี้เป็นโอกาสในการผลักดันวาระSIDF นะครับในระดับโลกผ่านการจัดทำต้นแบบในเชิงปฏิบัติการที่ประเทศต่างๆจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยต้นแบบ SIDF ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไว้ให้แก่ประชาคมโลกแม้ว่าจะสิ้นสุดบทบาทของการเป็นเจ้าภาพแล้วนอกจากนี้ทางด้านของคุณวิชัยนะครับยังยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ IMF ครับ
0: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะการที่เราได้มาร่วมประชุมพบปะกันในเอเชียก็ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะพี่แบงค์
1: ครับ
0: ก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นก็คือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของภูมิภาคนะคะรวมไปถึงการทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ประเทศไทยยินดีต้อนรับนะคะผู้แทนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยจริงๆนะคะเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เรามีร่วมกันผ่านความร่วมมือและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็มีมติเห็นชอบนะครับในการปรับปรุง องค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการโลกแล้วก็กองทุนเงินระหว่างประเทศนะครับก็มีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพที่ อยู่เนี่ยนะครับปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from homeดังนี้นะฮะก็คือวันนี้12ตุลาคมแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือวันพุธที่14พฤหัสบดีที่15ก็ด้วยนะครับส่วนวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วในส่วนของรัฐวิสาหกิจแล้วก็สถาบันการเงินรวมถึงสถาบันทางการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบการจัดการประชุมดังกล่าวเขาก็ขอความร่วมมือเช่นเดียวกันครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของมาตรการหรือว่าภารกิจที่จำเป็นนะครับหากมีในส่วนของนัดหมายหรือว่าการให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าสมมติว่ายกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานพิจารณานะครับดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วก็กระทบต่อการบริการพี่น้องประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบบรรเทาปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: I want to go home.
5: เรื่องตุ้มเม้งอยากกลับบ้าน

0: to Ming
1: was a red-tailed tinfoil barb living in a clean canal.
2: ตุ้มเม้งเป็นปลาตะเพียนหางแดงอาศัยอยู่ในคลองใสสะอาดสายหนึ่ง
1: ตุ้มเม้ง had a lot of friends who lived in the same canal.
2: ตุ้มเม้งมีเพื่อนอาศัยอยู่ในคลองเดียวกันหลายตัว
1: There was the pond snail.
2: ทั้งพี่หอยขม
1: The young tilapia.
2: น้องปลานิล
1: Aunt catfish.
2: น้าปลาดุก
1: Uncle striped catfish.
2: ลุงปลาสวาย
1: And grandmother terrapin.
2: และยายเต่าน้ำ

0: This morning, Dong Meng was looking for food with his friends, as usual.
1: เช้านี้ตุ้มเม้งออกมาหาอาหารกับเพื่อนๆเหมือนเช่นเคย
0: But hey, where had Grandmother Terrapin gone?
1: แต่เอ๊ะยายเต่าน้ำหายไปไหนกันนะ
0: Dong Meng and his friends searched high and low, but she was nowhere to be found.
1: ตุ้มเม้งกับเพื่อนช่วยกันตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววยายเต่าน้ำเลย
0: ตุ้มเม้ง asked Pond Snail.
1: ตุ้มเม้งไปถามพี่หอยขม
0: He then found out that Grandmother Terrapin was looking for food around the waterside this morning.
1: จึงได้รู้ว่าเมื่อเช้ายายเต่าน้ำไปหาอาหารแถวท่าน้ำ
0: She had disappeared, just like his friends.
1: แล้วก็หายตัวไปเช่นเดียวกับเพื่อนๆสัตว์น้ำอีกหลายตัว

0: Upon hearing the news, Tung Meng and his friends swam to the waterside.
1: พอรู้ข่าวตุงเม้งและเพื่อนๆจึงว่ายไปที่ท่าน้ำ
0: Suddenly, a large fishing net scooped Tung Meng up.
1: ทันใดนั้นเองก็มีสวิงปากใหญ่มาช้อนตัวตุ้มเม้งไป
2: What's going on? Where am I? And where are my friends?
1: อะไรกันนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนๆหายไปไหน
0: Tung Meng was frightened and swam to and fro in the bucket he was put in.
1: ตุ้มเม้งตกใจว่ายวนไปรอบถังที่ถูกจับมาใส
3: ่ There's no way out, son. I've tried that before.An old fish told Tung Meng.
1: ไม่มีทางออกไปจากที่นี่หรอกลุงลองว่ายหาดูทั่วแล้วล่ะปลาแก่ในถังตัวหนึ่งบอกตุ้มเม้ง

0: A bucket of fish for me to change my bad fortune, please.
1: ขอซื้อปลาสะเดาะเคราะห์ถังหนึ่งค่ะ
2: Tummeng heard a woman speak.
1: Tummeng ได้ยินเสียงพูด
2: After that, he felt the bucket was lifted and moved.
1: จากนั้นก็รู้สึกว่าถังถูกยกลอยขึ้นและเคลื่อนที่ไป
0: Oh no, where is she taking me?
2: Thought Tummeng.
1: แย่แล้วเราจะถูกพาไปไหนอีกตุ้มเม้งคิด
0: โอ้ hear me I wish for money to come easy
1: สาธุขอให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยเถอะ
2: ตุ้มเม้ง heard that voice again
1: ตุ้มเม้งได้ยินเสียงพูดอีก
2: and then suddenly splash
1: แล้วทันใดนั้น
0: Tummeng and his friends were poured into the water.
1: ตุ้มเม้งกับเพื่อนในถังถูกเทลงน้ำ
2: They all scattered quickly and swam their separate ways.
1: ทุกตัวรีบว่ายหนีไปคนละทิศละทาง
2: Tummeng was happy to be in the canal once more.
1: ตุ้มเม้งดีใจที่ได้กลับสู่คลองอีกครั้ง

0: Tu Ming didn't know that on the waterside there was someone approaching with a fishing net and a bucket in her hands.
1: Tu Ming หารู้ไม่ว่าที่บนฝั่งใครบางคนกำลังเดินมาที่ท่าน้ำพร้อมสวิงและถังในมือ
0: Though he tried to swim away with all his might, he was again caught by the fishing net.
1: และแล้วทั้งที่พยายามว่ายสุดชีวิตแต่ตุ้มเม้งก็ถูกสวิงจับไว้ได้อีกครั้ง
0: Oh no, not here again.
1: โธ่กลับมาที่เดิมอีกแล้วเรา

0: bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังหนึ่งครับ
2: Tuming heard that speech again. This time, he was determined to escape.
1: Tuming ได้ยินเสียงแบบเดิมอีกคราวนี้ตุ้มเม้งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะหนีไปให้ได
2: ้ The person brought Tuming to the waterside.
1: เจ้าของเสียงนั้นพาตุ้มเม้งไปที่ท่าน้ำ
2: He heard that man make a wish. Oh, hear me. Grant me a decent job, please.
1: ตุ้มเม้งได้ยินเขาอธิษฐานว่าสาธุขอให้ได้งานดีๆทำด้วยเถอะ
2: Splash!Tuming was poured forcefully into the canal.
1: Toom! Tuming ถูกเทลงคลองอย่างแรง
2: This time, I will not get caught again, Tuming thought, and swam with his full force.
1: คราวนี้ฉันจะไม่ยอมถูกจับหรอกตุ้มเม้งคิดพร้อมพุ้ยน้ำเต็มกำลัง
2: Alas, Tuming could not get away and was captured again. This time, the fishing net cut him.
1: แต่ตุ้มเม้งก็หนีไม่ทันถูกจับอีกจนได้แถมคราวนี้ยังถูกสวิงบาดด้วย
2: Boo-hoo, that really hurt. I want to be free. To Ming

0: Please let me go.
1: คุณครับปล่อยผมไปเถอะ
2: Tu Meng pleaded with the fish selling lady.
1: ตุ้มเม้งขอร้องป้าขายปลา
2: But it seemed like she did not hear Tu Meng's pleading.
1: แต่ดูเหมือนป้าจะไม่ได้ยินสิ่งที่ตุ้มเม้งขอร้อง

0: bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังนึงค่ะ
2: Not another one, Tumming moaned.
1: มาอีกคนแล้วหรอ Tumming คิด
2: Hey, why are we going so far this time? Tumming wondered.
1: เอ๊ะทำไมคราวนี้พาเรามาไกลจัง Tumming สงสัย
0: Do you know how much allowance I had to save in order to help you guys?
1: รู้ไหมฉันเก็บเงินค่าขนมตั้งนานนะกว่าจะมาช่วยพวกเธอได
2: ้ Tumming heard a young girl talk as she was running with the bucket.
1: Tumming ได้ยินเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งพูดขณะยังแบกถังวิ่งต่อ

0: Finally, the girl stopped.
1: ในที่สุดเด็กหญิงก็หยุดวิ่ง
0: Tuming saw her look down and she said,
1: ตุ้มเม้งเห็นเธอก้มหน้าลงมาและพูดว่า
2: I do not know whether this place would be as nice as your home or not, but at least you guys will not get caught again.
1: ฉันไม่รู้ว่าที่นี่จะน่าอยู่เหมือนบ้านเธอไหมแต่อย่างน้อยเธอก็จะไม่โดนจับอีกแน
2: ่ๆ There you go. Now you're free.
1: เอาละเธอเป็นอิสระแล้วนะ
0: The little girl said and gently poured Tu Ming into the water.
1: เด็กหญิงพูดแล้วค่อยๆเทตุ้มเม้งลงน้ำ
0: So this is where my friend had all gone.
1: เพื่อนๆที่หายไปมาอยู่กันที่นี่เอง
0: Tu Ming was overjoyed. He swam hurriedly to all his friends and thanked the kind little girl who helped him find a new happy home.
1: ตุ้มเม้งดีใจมากรีบว่ายน้ำไปหาทุกตัวพลางนึกขอบคุณเด็กหญิงที่ช่วยให้ตุ้มเม้งได้พบบ้านใหม่ที่แสนสุข

0: I want to go home. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Bucket. B-U-C-K-E-T. Bucket. Bucket.
1: ถัง
0: Canal. C-A-N-A-L.Canal
1: คลอง
0: Captured C-A-P-T-U-R-E-D Captured Captured
1: จับ
0: Escape E-S-C-A-P-E Escape
1: หนี
0: Force F-O-R-C-E Force
1: กำลัง
0: Free F-R-E-E Free Free
1: อิสระ
0: Friend FR-I-E-N-D Friend
1: เพื่อน

0: miss. M-I-S-S. M-S. Miss.
1: คิดถึง
0: Speech. S-P-E-E-C-H. Speech. Speech.
1: เสียง
0: Voice. V-O-I-C-E. Voice. Voice.
1: เสียง
0: Waterside. W-A-T-E-R-S-I-D-E. Waterside. Waterside.
1: ท่าน้ำ

0: I want to go home. Story by Nongan Nomnem. Illustrated by Luk Mu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยน้องการหน่อมแนมภาพโดยลูกหมูสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Bucket B-U-C-K-E-T Bucket Bucket
1: ถัง
2: Canal, C-A-N-A-L, canal, canal.
1: คลอง.
2: Captured, C-A-P-T-U-R-E-D, captured, captured.
1: จับ.
2: Escape, E-S-C-A-P-E.C-A-P-E Escape Escape
1: Knee
2: Force F-O-R-C-E Force Force
1: กำลัง
2: Free F-R-E-E Free Free
1: อิสระ
2: Friend F-R-I-E-N-D Friend Friend
1: เพื่อน
2: Miss M-I-S-S Miss Miss
1: คิดถึง
2: SpeechS-P-E-E-C-H Speech Speech
1: เสียง
2: Voice V-O-I-C-E Voice Voice
1: เสียง
2: Waterside W-A-T-E-R-S-I-Dde water side water side
1: ท่าน้ำ

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook pageOf the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับมาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลที่มีความห่วงใยผู้ประสบภัยกับน้ำท่วมกันบ้างล
3: ่
0: าสุดมีการลดขั้นตอนนะครับในการช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้พี่กิ๊ก
3: ทำใหม่ได้ค่ะ
0: ไม่ต้องใช้เล่มด้วย
3: ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
0: บางคนนะไปทั้งหมด
3: มันเดือดร้อนกันหมดอ่ะ
0: เอกสารสำคัญไปกันน้ำหมดแล้ว
3: อยู่ดีๆแบบไปถึงหน่วยงานแล้วแบบต้องมีอันนี้นะคะต้องมีเอกสารนี้เอกสารนี
0: ้อารมณ์ขึ้นอีก
3: อารมณ์ขึ้นบ้านจะน้ำท่วมฉันก็อารมณ์ขึ้นอยู่แล้ว
0: ใช
3: ่เธอจะยังไงกับฉันอีก
0: รับรู้เรื่องความ
3: หลักฐานกันดีกว่าว่าหลักฐานที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับหลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะก็จะมีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีนะคะกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในส่วนนี้ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถค่ะหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในกรณีมีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถเนี่ยสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือว่าเป็นการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นในส่วนนี้จะมีค่าธรรมเนียม55บาทค่ะพี่แบงค
0: ์ครับแล้วก็ในส่วนที่กรณีนะครับพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับจะยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับการสำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งผู้ครอบครองเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดามันจะไม่สามารถทำได้ไงแต่สามารถที่จะยื่นขอรับเป็นใบรับรองนะครับรายการจดทะเบียนรถมารถแทนได้นะครับโดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับเป็นการรับรองนะครับรายการจดทะเบียนรถแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมันมีค่าธรรมเนียมนะครับนิดนึงก็คือกรณีรถยนต์ใน75บาทกรณีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์35บาทนะครับทั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานเนี้ยจะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับ
3: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปลดปิดเหตุอ่ะเป็นยังไงพี่แบงค
0: ์ครับก็ในกรณีที่ การปกปิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษามันไม่ได้ปลอดภัยแค่อาการบาดเจ็บอย่างเดียวมันมีความอันตรายที่เกิดจากภัยที่มาจากโลกออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในกลุ่มต่างๆโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและก็สิ่งของที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยเพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุแล้วก็การสอบสวนพร้อมเยียวยาครับ
3: ค่ะในส่วนของการรับแจ้งเหตุนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Line Taffy Fondu ค่ะเพื่อที่จะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญมีการกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องเผชิญนอกห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เรื่องของการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรเนี่ยนะฮะก็มันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษด้วยนะครับที่เป็นความเสี่ยงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนจึงให้เตรียมการผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีกลไกเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กรวมถึงการจะทำ AI นะครับในระดับสากลกำหนดกรอบเรื่องของแนวทางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกรีนไทม์หรอน
3: ะฮะ
0: สกรีนไทม์ที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็การเตรียมความพร้อมการเตรียมการหารือกับผู้บริหารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้การหาแนวทางป้องกันปัญหาการแกล้งทางออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันเบาบางลงไปแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะสำหรับการคุ้มครองสิทธิของน้องๆนักเรียนนะคะย้ำว่าห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดและให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อที่จะนำความคิดเห็นเนี่ยไปประกอบกับการกำหนดหรือว่าปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทรงผมให้มากขึ้นที่สำคัญนั่นก็คือเน้นย้ำเลยคำนึงถึงสิทธิและเสียงของเด็กควบคู่กับการดูแลระเบียบของสถานศึกษาค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการกล่าวถึงในเรื่องของแนวทางการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับก็คือการดูแลเด็กให้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาการคุ้มครองสิทธิการรับมือกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีไปจนถึงการทำให้เด็กเนี่ยในกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มแหละนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้โดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลักดันมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันนะฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายในรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในวันนี้ไปดูกันที่การแจ้งกำหนดของสำนักพระราชวังกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับการปิดการจำหน่ายเข้าบัตรเข้าชมเนี่ยเขาดำเนินการตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะครับการเข้าออกใช้ประตูสวัสดิโสภาครับ
1: ค่ะสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานค่ะจะปิดในช่วงเวลา 11:00 นในส่วนของการแต่งกายนะคะโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: สุดท้ายของรายการนะครับประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกเชิญชวนนะครับข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารธุรกิจภาคเอกชนนะครับเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่33เขาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนสำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับก็คือต้องมีอายุระหว่าง40ปีถึง55ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีมีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกมีจิตอาสาและมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองแผนการศึกษาโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับให้เบอร์โทรศัพท์นะครับ022415627นะครับ022415627ติดต่อได้ในวันเวลาราชการและนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในเย็นวันจันทร์วันนี้นะครับล่ำลากันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน0%ทั้งร้านนาน10 เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน0%ทั้งร้านนาน10 เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: เริ่มแล้ววันนี้การประชุม IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตขยายความร่วมมือการเงินโลกสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยสปส.เผยผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่เป็นทางการ 84% ยอดผู้ใช้สิทธิ์พุ่งกว่า 423 ถึง 632% คาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ยินดีผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยอดใช้สิทธิ์พุ่งคาดแตะ1ล้านคนพร้อมร่วมมือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ย้ำยึดกลไกไตรภาคีนายกรัฐมนตรีอนุทินประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามน้ำท่วมเผยจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 1,069 ล้านบาทช่วย 135,782 ครัวเรือนย้ำฝนห้ามไม่ได้แต่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพิ่มทางระบายน้ำแหล่งพักน้ำพร้อมสั่งจับตาน้ำภาคใต้พร้อมแจ้งไม่ได้พักกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่ไทยเจ้าภาพ IMF World Bankรัฐบาลส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมให้ฟรีช่วยแล้วกว่า 16,000 รายฝนถล่มจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า3ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมทั้งเมืองบางจุดระดับน้ำเกิน1เมตรล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอุทยานเอราวัณประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ำเป็นสีแดงขุ่นด้านนายกรัฐมนตรีชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารจัดการน้ำได้ดีคลี่คลายเร็วขณะที่กรุงเทพมหานครลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ8เขตเร่งเคลียร์ขยะหลังน้ำลดเผยประชาชนลงทะเบียนขอรับเยียวยาแล้ว 83,268 รายปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนราว917ล้านบาทปภ.ยังเตือนรับมือฝนใต้วันนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมจับตาน้ำทะเลหนุน 27-31 ตุลาคมนี้ชาวบ้านจากองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังกว่า20วันส่งผลการจราจรติดขัดนายกรัฐมนตรีเผยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลจุลพันธ์เมินฝ่ายค้านเว้นซักฟอกเพื่อไทยยืนยันรัฐบาลไร้รอยร้าวเชื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มที่ย้ำไม่คิดล้างแค้นภูมิใจไทยสละเรือสมัยรัฐบาลแพทองธารยศชนันยืนยันพร้อมช่วยตอบศึกซักฟอกหากเกี่ยวข้องปัดพรรคประชาชนผูกมิตรทำให้ไม่โดนอภิปรายชี้ไม่มีใครเป็นศัตรูทางการเมืองรัฐบาลอัปเดตกรณีการโรคในรัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศเฟส2จับเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดยาบ้ากว่า 13.5 ล้านเม็ดสกัดก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนไหน
8: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

เปิดเพลงนี้เปิดฉากชั่วโมงที่3นะครับปื้มปริ่มกันมาหลายข้อความหลายคนเลยนะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว นี่คือผลงานของคุณพี่สายน้ำของเรานะฮะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้อ่ะผมเสิร์ฟไปเรียบร้อยน้องนกชลิดาก็ปื้มปริ่มมาคุณแม่จุกก็ปื้มปริ่มมานะฮะแล้วก็หลายคนเลยบอกว่าชอบมากปื้มปริ่มต้องยกเครดิตให้คุณพี่สายน้ำของเรานะส่งเพลงเพราะเข้ามาช่วยปุ้ยจัดรายการด้วยนะครับส่วนโปรฮาโลวีนของข้าวตรานกกรีแล้วก็คิวไลท์นะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มข้าวหลากหลายเลยชนิดเลยนะฮะราคาพิเศษเพียบเลยหุงกินเองที่บ้านหรือเก็บไว้ทั้งเดือนตุนไว้ก็ตามใจเลยนะครับซื้อครบ500บาทครับรับฟรีเลยล่มกัน UV 1รายชื่อต่อ1สิทธิ์เท่านั้นถ้าซื้อครบ5กิโลกรัมนะครับรับทันทีเลยนะครับข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูข้าวไรเบอรี่ขนาด500กรัม2ถุงครับซื้อครบ10กิโลกรัมครับรับทันทีข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวกล้องแล้วก็ขนาด500กรัมข้าวกล้องแดงขนาด500กรัม3ถุงนะครับโปรนี้สิ้นสุดแค่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอย่าปล่อยให้โปรหลุดมืออย่าปล่อยให้โปรลอยนวล นะครับได้ที่ Shopee ได้ที่ Lazada พิมพ์ตรงตัวเลยข้าวตรานกกระเรียน Qlight ก็ได้เห็นโปรเห็นรายละเอียดเห็นวิธีการออเดอร์แล้วนะครับหรือจะกริ้งกางไปก็ได้นะที่089 527 9933 089 527 99 33หรือว่าถ้าทาง LINE @qdolly ก็ได้นะครับพิมพ์ตัว LINE ก่อนกลมๆ ก้นหอยนะตัว Q ตัว D A I L Y น้องมนอยู่ที่เชียงใหม่อยู่หางดงนะครับบอกว่าตอนเนี้ยที่เชียงใหม่อ่ะลมหนาวเริ่มมาแล้วนะขอเพลงนี้ด้วยแหมเข้าเลยมินพินทองกับแหม่มพิมานลำครับลมหนาว

านะครับมีพี่จินปอเปียครับกับน้องนกจริดานะที่ไม่หลงกลปุ้ยกสิดิษฐ์นะครับที่หยิบเอาเพลงที่เจี๊ยบนิสาฟิชเชอริ่งกับนักร้องอื่นเนี่ยมาประกบกันไงบางคนอาจจะมองแต่ชื่อคนร้องคนแรกใช่ไหมปรากฏว่าอย่างนี้ถือว่าเจี๊ยบนิสานะฮะอ้าวลงกล่องสุ่มไปแค่2 คนนะจ๊ะสำหรับโจทย์นี้นะพี่นุชลาบ11ไม่ใช่ลาบ11สิตอนนี้ต้องบอกว่าพี่นุชหมู่บ้านเศรษฐกิจเพราะตอนนี้พี่นุชอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจใช่ไหมนะฮะเมื่อวานนี้หลังจากที่สิ้นสุดทริป3 ปีที่แก่งกระจานนะครับเดินทางมาถึงตรงพระราม2นี่พี่นุชก็ลงระหว่างทางเพื่อจะต่อแท็กซี่โอ้โหต้องบอกว่าหอบสัมภาระนะเพราะว่าพี่นุชย้ายบ้านพอดีเลยไม่ใช่ย้ายบ้านย้ายที่พักพอดีเลยนะไอ้เราก็เป็นห่วงแต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าก็ต่อรถถึงบ้านที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยไอ้เราก็หมดห่วงนะครับเอาเป็นว่าส่งมาช่วงเซเว่นฮิตติดคำขออ่ะเดี๋ยวรอฟังนะครับช่วงเซเว่นฮิตติดคำขอยังมีพื้นที่ว่างนะครับส่งเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับ

นี้แนวอ่อนช้อยนะฮะสุดแขนทศกัณฐ์ครับการทัศนะก่อนหน้านั้นก็ตำแหน่งพระรองเพชรกทาวุฒิด้วยที่คุณแม่ๆหลายคนรอคอยอยู่นะฮะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนนะฮะก็ยังมีอยู่นะประเภททั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดไม่ต้องอะไรมากฮะคอนโดห้องปุ้ยกสิริตนี่แหละครับอยู่ชั้น4นะแต่น้องมดขึ้นไปได้นะฮะต้องบอกว่ากวนใจใครไม่หยุดเลยนะถ้าหาตัวช่วยอยู่ปุ้ยกสิริตก็ใช้แล้วด้วยครับกังฟูนี่แหละครับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายเลยพลังฉีดรุนแรงนะฮะกำจัดได้ทั้งแมลงบินแมลงครานฮะมดแมลงสาบยุงนี่จัดการได้เพราะผมใช้อยู่นะออกฤทธิ์ต่อเนื่องนานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยไม่ต้องฉีดบ่อยนะครับมีกลิ่นให้เลือกด้วยทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้หอมสบายไม่ฉุนจมูกครับแต่จัดการยุงได้เรียบร้อยนะป้องกันยุงยาวนานครับเลือกใช้ยาจุดกันยุงกังฟูจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยตอบโจทย์ทุกบ้านด้วยครับ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นี่คืออันดับที่5ในชาร์ตของเรานะครับตัวร้ายในเรื่องเล่ากุ้งสุทธิราชนะครับแหมพี่หนูพินบอกว่าเดินมาตลาดกับหลานเพิ่งกลับมามีของฝากปุ้ยกับสิดิดไหมอ่ะส่วนน้องอัมน้องอัมอมรน้องอัมอมรเทพนะบอกว่ามักกะโรนีชีสยั่วๆพี่ปุ้ยเออเหรออาจจะบอกให้รู้นะมักกะโรนีชีสเนี่ยนะมีทั้งคอเลสเตอรอลเยอะนะอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าถ้ากินบ่อยๆเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงนะน้องอาร์มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะมีในเรื่องของน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสตบท้ายหน่อยนะน้องอาร์มนะ รวมถึงทุกคนเลยนะครับถ้าใครชอบทานอาหารแนวแบบเนี้ยแนวนี้จะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงไปนิดนะฮะก็น่าจะตบท้ายด้วยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสซะหน่อยเป็นการดูแลสุขภาพคือเรากินได้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยนะฮะสร้างความสุขให้ชีวิตในการรับประทานอาหารที่ชอบได้แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยนะครับก็จะช่วยดูแลนะครับเพราะว่าพอยต์หลักๆเลยที่เห็ด13ชนิดสกัดมาเนี่ยก็จะช่วยนะฮะในการลดควบคุมนะฮะควบคุมในเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันLDL หรือว่าไขมันเลวด้วยนะที่อยู่ในเลือดเราในหลอดเลือดเราทำให้เราไม่เสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของเบาหวานหรือว่าไม่เสี่ยงที่จะเป็นหลอดเลือดในสมองแตกนะครับมีหลายคนนะฮะที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องของน้ำตาลสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเนี่ยเมื่อดูแลโดยน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสแล้วเนี่ยไปเจาะไปตรวจค่าต่างๆก็ลดลงนะฮะ0285751190285751519ออเดอร์ช่วงเดือนตุลาคมนี้กับพฤศจิกายนนะฮะเดือนไหนก็ได้2เดือนนี้นะฮะถือว่าได้สิทธิ์ในการลุ้นได้สิทธิ์ในการลุ้นนะฮะเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่คนลุกทุ่งเน็กแบบใกล้ชิดกับเหล่าดีเจและศิลปินรับเชิญช่วงปลายธันวาคมนี้ด้วยครับ02-857-5119ครับออเดอร์กันได
1: ้คนลุกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลเบอร์โลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อัลเบอโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check Sound Check
8: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยพี่แจ็คขาขิงเบญญาเพื่อรับฮาโลวีนชั่วโมงหน้านะครับหลังครบรงชาตินะเซเว่นฮิตติดคำขอครับ7เพลงยาวๆลวดๆไม่มีพูดคั่นเตรียมเชยชมผลงานตัวเองกันได้นะครับคนน่ารักทุกคนด้วย

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: 7 hit ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดมากมายหลายวันเหลือเกินโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับเซเว่นที่ติดคำขอก็เลยเป็นแบบว่าชิวๆฟังสบายๆอย่างนี้แหละถ้าถูกอกถูกใจนะครับก็ตรบมือดังๆให้กับตัวเองเลยเพราะนี่คือผลงานของคนน่ารักที่ส่งเข้ามาทั้งนั้นเลยทาง LINE @DJKLTFM นะครับวันพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะหรือจะส่งมาเป็นข้อเสนอแนะก็ได้เป็นเพลงก็ได้นะครับว่าอยากให้7ที่ติดคำขอประจำวันนั้นวันนี้เป็นธีมนั้นธีมนี้ซาวแบบนั้นซาวแบบนี้นะชั่วโมง 1-2-3 ถ้าส่งเพลงเข้ามาก็ระบุมาชัดเจนนะครับว่าร่วมสนุกช่วง7ฮิตติดคำขอนะครับไปครับท็อป10สักเพลงหนึ่ง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

เรียกสวยๆในชาร์ตครับรักร้างราดลีเต๋าพรันวัดฟิชเชอริงกับต้นข้าวสุปรียานะครับสัปดาห์นี้อันดับที่9แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีขอมาเพราะว่ามีสมาชิกคนทุ่งเน็กเนี่ยชื่นชอบในความเพราะของเสียงร้องของ2ศิลปินนี้แล้วก็ดนตรีที่เรียกว่าฟังแล้วมันแบบว่าตกอยู่ในภวังค์อ่ะเพลงนี้เนี่ยส่วนอัลบั้มโคลลาเจนนะครับที่หลายคนชื่นชอบให้เป็นท็อป10ท็อป5ในหัวใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เพราะว่าเขาเสิร์ฟเต็มๆตั้ง 120,000 มิลลิกรัมนี่ใช่ไหมล่ะแล้วเป็นคอลลาเจนไทป์2ด้วยคอลลาเจนไทป์2อยู่อย่างที่เราทราบนะครับว่าอยู่ตามข้อต่อเราเนี่ยดูแลข้อต่อเราโดยตรงเลยนะครับทั้งรองรับไม่ให้กระดูกเรากระทบกันขบกันให้เกิดความเจ็บปวดหรือว่าช่วยซ่อมแซมส่วนข้อต่อที่อาจจะมีการบาดเจ็บนะฮะหลายคนก็เลยชื่นชอบเพราะว่าหลังจากที่ดื่มไปแล้วเนี่ยทุเราเบาบางลงนะก็เสิร์ฟตั้ง 120,000 มิลลิกรัมนี่แต่ราคาแค่390บาทโปร 2-3 กระปุกขึ้นไปประหยัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าออเดอร์กันในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนี้นะครับก็เท่ากับว่าได้ลุ้นรางวัลรางวัลอะไรหรอก็ได้เข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ของคนลูกทุ่งเน็กไง

0: ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับพบปะกับทีมดีเจเราทุกคนเลยแล้วก็มีศิลปินรับเชิญเนี่ยมาขับกล่อมด้วยว่าแล้ว028575119นะครับ028575119นะครับออเดอร์ได้ทั้งอะโบโลนคอลลาเจนหรือจะเป็นน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสนะครับทุกออเดอร์เนี่ยถือว่าได้เข้าร่วมลุ้นรางวัลที่จะจับได้รายชื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ปีใหม่ของเราครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโบโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: คนลุกทุ่ง Next Sound Check
5: Sound Check

0: ซิงเกิลนี้ของม่อนวรวิทย์นะครับก็เรียกว่าน่าฟังนะเนื้อหานี้ออกแนวแบบปลอบใจได้เหมือนกันเล่าบอกเคยนะครับนำมาซาวเช็คแนะนำได้รู้จักกัน
1: คนลุกทุ่ง
2: next sound check
1: sound check
0: หมดเวลาแล้วครับผมสัปดาห์ที่วันหยุดเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าเห็นไหมความเพราะทางเสียงเพลงที่นี่คนลุกทุ่งเน็กของเราไม่เคยจืดจางไม่เคยหยุดหรือหายไปไหนเลยนะครับรอแต่ที่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยให้คนน่ารักมาช่วยกันสานต่อมาช่วยกันจัดรายการเหมือนเดิมปุ้ยกสิทธิ์ตัวจริงนะจัดอยู่เพราะว่าจะลาบอกว่ารักทุกคนและที่สำคัญแบบนี้ไงพรุ่งนี้พบกันบ่าย 3 นะที่นี่คนลุกทุ่งเน็กจุดนัดพบสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญ

0: การเงินค่ะส่วนผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้นับไปแล้ว 100% นะคะเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กวาดไป14ที่นะคะขณะที่น้ำท่วมนายกก็สั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มั่นใจเตรียมรับมือกับศึกซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยขณะที่กองทัพอากาศเตรียมแผนจัดซื้อ Gripen เฟส2คาดว่าน่าจะส่งมอบได้ปี72เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีบรรยากาศปีนี้นะคะก็จะมีกลุ่มประชาคมการเงินโลกค่ะเขาก็ให้ความสำคัญโอ้หลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI นะคะเรื่อง AI เนี่ยเป็นประเด็นที่เวทีนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการเอา AI มาช่วยในการสร้างงานพัฒนาประเทศช่วยปกป้องข้อมูลด้านการเงินจากมิจฉาชีพนะคะโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมเป็นเวทีการหารือด้านการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ทุกคนจะได้มาแลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะมีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกการพัฒนาร่วมกันกับประชาคมการเงินโลกค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกมากกว่า 17,000 คนนะคะเยอะมากเลยที่เดินทางมาร่วมประชุมกันที่ประเทศไทยสำหรับการประชุมสำคัญสำคัญนะคะเราไปดูวาระกันในช่วงเช้าก่อนก็จะเป็นการเสวนากันในหัวข้อ small AI more and better jobs นะคะหรือว่า AI ขนาดเล็กสร้างงานได้จริงหรือค่ะโดยคุณคริสตัลลิน่ากิออกิเอวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ขึ้นเวทีเสวนาด้วยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมอง

0: ที่เกี่ยวข้องกับอนาคต AI การจ้างงานในประเทศที่กำลังพัฒนาคุณกีออยกีเอว่าบอกว่า AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกเราทั้งการลงทุนในเทคการนำ AI ไปใช้งานจริงโดยมองว่าเทคโนโลยีนี้มีโอกาสช่วยเพิ่มผลิตภาพกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในฝากฝั่งเอเชียด้วยแต่เธอก็มีมุมมองนะคะเรื่องเตือนคำเตือนเธอบอกว่าแม้ AI จะเข้ามาช่วยสร้างงานใหม่ก็จริงแต่ว่าพอไปดูข้อมูลจากตลาดแรงงานมันเริ่มแสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลเกิดขึ้นอย่างงานที่ต้องใช้ทักษะ AI มีแนวโน้มได้รับค่าจ้างสูงขึ้นขณะที่งานประจำที่มีลักษณะทำซ้ำๆมีกำลังลดลงนะคะแต่ว่างานที่ได้รายได้ต่ำกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการเรียกร้องให้เร่งศึกษาผลกระทบของ AI ที่อาจจะไปกระทบต่อการจ้างงานด้วยการปรับระบบการศึกษาให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ตลอดชีวิตเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ภาษีและหากในอนาคตถ้าภาคธุรกิจหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินทุนมากกว่าแรงงานมนุษย์ก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะขณะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคะในส่วนของประเทศไทยท่านก็ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยได้นำ AI มาใช้ในการบริหารประเทศแล้วเราก็คำนึงถึงประโยชน์ใน3ส่วนคือการพัฒนางานการสร้างขีดความสามารถให้มากขึ้นและจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้ AI ค่ะเราก็ถือโอกาสนี้ขาย AI นกกระซิบเลยนะคะคือปัจจุบันประเทศไทยก็นำ AI มาพัฒนาระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างเช่น AI นกกระซิบเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยประชาชนช่วยภาคธุรกิจในการจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและหลังจากนี้ประเทศไทยก็จะดึงดูดการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะความสามารถในด้านการคำนวณและเทคโนโลยีคลาวด์นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออยากใช้เวทีการประชุมนี้ให้ทุกคนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็หาทางใช้ AI อันนี้เป็นวาระสำคัญมากๆที่คุณเอกนิติเน้นย้ำก็คือต้องช่วยกันปกป้องข้อมูลด้านการเงินเพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมและก็หวังว่าจะได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ก็คือกรุงเทพที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเปิด Thailand Pavilion นะคะภายใต้แนวคิด Empowering People BuildingResilience ก็คือการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศโดยดร.วิรัติสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้นำเสนอหลักการการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วย5ประการหลักๆนะคะตั้งแต่การแก้ปัญหาจุดเล็กไปจนถึงการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันยาวๆนะคะการประชุม IMF ก็จัดต่อเนื่องตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมนี้มาที่เรื่องใหญ่วันนี้โอ้พูดกันทั้งประเทศเลยนะในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคึกคักมากผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอัปเดตให้ท่านผู้ฟังกันนิดนึงเรื่องผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการย้ำว่าเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะเมื่อ18นาฬิกาที่ผ่านมานับครบแล้วนะคะเพจสำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่ข้อมูลบอกว่านับครบ 100% แล้วจาก 5,233 หน่วยเลือกตั้งค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ 1,3615 คนนะคะทะลุ1ล้านไปแล้วค่ะกลุ่มนายจ้างก็คือ 12,200 คนนะคะเป็นผู้ประกันตนก็คือ 91,415 คนค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าคึกคักมากๆเลยนะคะผู้ประกันตนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก็แน่นอนนะคะว่ากลุ่มทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กวาดเก้าอี้ไปได้14เก้าอี้เลยทั้งบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนด้วยค่ะซึ่งผลการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะมีการดำเนินการหลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะและจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนด้วยก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการใน30วันค่ะเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะขณะที่รัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งด้วย แล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็คือยึดหลักไตรภาคีขับเคลื่อนประกันสังคมนะคะเพราะว่านักข่าวเดี๋ยวก็ไปถามด้วยว่าเอ๊ะบอร์ดนายจ้างกับบอร์ดผู้ประกันตนเนี่ยก็มาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเลยมันจะเหมือนเป็นการผูกขาดไหมการเมืองเข้ามาแทรกแซงไหมคุณภูมิธรรมบอกเราก็ยึดหลักไตรภาคีขับเคลื่อนประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่ายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างเป็นธรรมค่ะพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสถานการณ์น้ำยังต้องติดตามนะคะตอนนี้จับตาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนายกสั่งการให้เตรียมรับมือฝนตกหนักแล้วพักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: กลับมาข้อข่าวกันอีกช่วงนึงนะคะเราตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมกันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะอย่างเช่นอยุธยาฉะเชิงเทราเพชรบุรีนะปราจีนบุรีเนี่ยบ้านสร้างก็ยังเป็นจุดที่หนักหนาอยู่เลยนะคะขณะที่ภาพรวมของเขื่อนต่างๆก็เริ่มลดการระบายน้ำลงต่อเนื่องแล้วดังนั้นสถานการณ์ณช่วงเวลาต่อจากนี้เราก็ต้องไปติดตามกันที่ภาคใต้ตอนล่างแล้วค่ะทุกคนจำเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ได้ใช่ไหมรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเตรียมแผนรับมือกันให้ดีๆนะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าฝนจะตกหนักหลายพื้นที่อีกแล้วรอกหนึ่งก็คือช่วง13ถึง16ตุลาคมนี้นะคะนายกก็สั่งการด่วนเลยให้เตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงเหลือ 1,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงเช่นเดียวกันค่ะทำให้ระดับน้ำในจังหวัดอยุธยานะคะเริ่มลดลงตามลำดับแล้วส่วนกรุงเทพเหลือถนนน้ำท่วม1จุดก็คือบริเวณสะพานใต้คลองสามวาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรก็คาดว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จได้ในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่พื้นที่องครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังไม่คลี่คลายเลยคือเรียกว่ามันเป็นศึกประตูระบายน้ำระหว่างชาวองครักษ์นครนายกนะกับชาวปทุมธานีนะคะคือฝั่งนครนายกองครักษ์เนี่ยเขาก็ต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำขึ้นเพราะเขาบอกว่าฝั่งเขามันสูงกว่าน้ำมันขังอยู่ในพื้นที่จนเน่าแล้วก็คืออยากจะให้ปทุมเนี่ยช่วยรับน้ำหน่อยได้ไหมก็ทนแช่กันมาเกือบ2สัปดาห์นะคะนายกเทศมนตรีอำเภอธัญบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนการเจรจากับชาวบ้านนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเราเจอกันครึ่งทางให้ใช้วิธีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง13นะคะซึ่งมันจะไปออกทางหนองจอกได้ก็จะช่วยลดระดับน้ำที่องครักษ์ได้แล้วก็วันนี้ที่ประชุมเนี่ยสองฝั่งนะทั้งฝั่งอำเภอองครักษ์กับอำเภอธัญบุรีเนี่ยเขาก็หารือร่วมกันแล้วก็ให้ยกบานประตูคลอง12ขึ้น2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็ปิดนะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไปได้บ้างแต่ว่าวันนี้ฝนมีโอกาสได้คุยกับรองนายกอบต.นะกำนันโต้งซึ่งเป็นตัวแทนไปประชุมเหมือนกันกำนันโต้งบอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ถ้า2วันนี้ไม่ดีขึ้นก็คาดว่าความขัดแย้งในพื้นที่องครักษ์ปทุมเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่ๆเดี๋ยวเขาจะไปปักหลักกันอยู่ตรงประตูระบายน้ำในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีค่ะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่น้ำที่เข้าท่วมพื้นที่จะเป็นน้ำหลากกาญจนบุรีพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองยังคงระบายน้ำในระดับเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งปริมาณฝนในพื้นที่ก็คาดว่าจะไม่มากเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคตะวันออกพื้นที่ที่ยังมีน้ำลงช้าคือที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้รับอิทธิพลมาจากน้ำทะเลหนุนกรมชลและกองทัพเรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็เตือนภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเตรียมความพร้อมอุทกภัยภาคใต้โดยให้มีรัฐมนตรี3คนคือคุณพิพัฒน์รองนายก รัฐมนตรีคมนาคมมีคุณสันเพชรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ไปดูจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะตลอดจนสงขลาพัทลุงสตูลตรังซึ่งมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาย้ำคลองร .1 นะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเพิ่มการระบายน้ำที่ได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว700-800ล้านบาทนะคะก็ต้องทำให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะไปถึงในพื้นที่ส่วนคุณวรศิษฐ์วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่ที่ถนนรัตนโกสินทร์200ปีค่ะและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าถนนตะกั่วป่าที่นี่เป็นสถานีระบายน้ำหลักที่รับน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตเป็นจุดป้องกันน้ำท่วมน้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองและย่านเศรษฐกิจด้วยเพื่อออกสู่ทะเลไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและยังมีศักยภาพในการรับมือกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ฝนตกหนักร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงผลักดันน้ำจากคลองออกสู่ทะเลป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมในตัวเมืองคุณวรศิษฐ์บอกว่าทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่นำเครื่องจักรสาธารณภัยเข้ามาประจำพื้นที่ก่อนจะเกิดเหตุพร้อมสูบน้ำได้ทันทีถ้าน้ำท่วมนะคะและยังมีระบบไฟฟ้าสำรองเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงน้ำอาหารการเชื่อมโยงความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเลเกาะที่อยู่บริวารบูรณาการความปลอดภัยทางอากาศมั่นใจว่าจะรับมือสถานการณ์ได้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีความปลอดภัยด้วยคือภูเก็ตก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะคะไปดูตัวเลขโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยค่ะปภ.รายงานว่าโอนรอบ5แล้วนะคะวันนี้ 50,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทค่ะมียอดโอนสะสม917,100ล้านแล้วก็พบว่ามี 2,258 ครัวเรือนติดปัญหาเรื่องพร้อมเพย์ก็เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้มีการผูกระบบนะคะแล้วก็มีการใช้ชื่อผู้เสียชีวิตไปลงทะเบียนก็ทำให้ยังโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยไม่สำเร็จค่ะนี่ก็คือภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ต้องจับตาศึกซักฟอกรัฐบาลนะคะฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนจริงๆวันนี้โหมโรมกันแล้วนะในเพจของพรรคประชาชนนะคะก็มีการทำป้ายเหมือนวอร์นิ่งแล้วก็จะเขียนยัตติไล่มาทีละคนเลยว่า18คนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจรอบนี้เพื่อไทยไม่โดนเลยนะรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่โดนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็ถูกดึงไปโยงกันในทางการเมืองว่าเอ๊หรือฝั่งพรรคประชาชนเนี่ยจะดึงพันธมิตรเข้ามาหรือเปล่าอ่ะแน่นอนนักข่าวก็ต้องไปถามคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากสภาเกี่ยวกับกรอบการอภิปรายเลยต้องรอประธานสภาพิจารณาความถูกต้องของญัตติก่อนส่วนพร้อมไหมถ้าเกิดฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเดือนตุลาคมนี้นายกยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมแต่ก็จะมีกรณีที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะคะก็จะไปอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะต้องประชุมอาเซียนและไอเอเปกแต่นายกบอกว่าก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงเอาไว้แล้วส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่เขาขอเวลาอภิปราย5วันนายกยอมรับกับนักข่าวหรือบอกว่า5วันนี้มันก็เยอะเกินไปนะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวถึง27ตำแหน่งเลยจากทั้งหมด35ตำแหน่งนะคะนายกบอกว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ก็มั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพไม่แตกแยกมั่นใจค่ะว่าเพื่อไทยไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะเรื่องนี้ยืนยันจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันเลยว่าไม่กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนค่ะ ส่วนที่ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกซักฟอกเลยมันเป็นเพราะอะไรนักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์บอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะฝ่ายค้านเขามองว่ารัฐมนตรีของพรรคทำงานดีก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอต่อสังคมขณะที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ทำงานกันอยู่ตลอดนะคะย่อมมีข้อมูลที่พร้อมจะชี้แจงต่อสังคมในประเด็นที่เกิดข้อกังวลอยู่แล้วรัฐบาลมีหน้าที่ตอบข้อซักถามก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถตอบข้อสงสัยได้แน่นอนค่ะการโหวตลงมติก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนจากการเมืองนะคะความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าโกงสอบวันนี้ได้ฟังจากปปช.แล้วนะคะว่าทำไมถึงทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายไปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้คุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกปปช.นะคะก็แถลงข่าวบอกว่าปปช.ได้รับมอบเรื่องนี้จากพนักงานสอบสวนนะคะเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้รับการร้องทุกข์และขออนุมัติศาลออกหมายจับจับกุมผู้ต้องหา3รายมาได้ก็มีดร.วินน้องสาวดร.วินใช่ไหมมีจ่าพิชิตแล้วก็นำตัว3คนนี้ไปขออำนาจศาลฝากขังระยะหนึ่งแล้วต่อมาตำรวจก็ส่งสำนวนมาให้ปปช.ค่ะซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการฝากขังจริงๆก็ต้องเริ่มนับจากที่ศาลมีคำสั่งทีนี้พอครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก็มีความจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไปนะคะเนื่องจากครบ84วันแล้วแต่การทำงานของปปช.เนี่ยยังไม่จบเลยค่ะปปช.ก็บอกว่าปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีนี้อยู่ยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนไม่ให้หลบหนีส่วนเรื่องการดำเนินคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะก็พบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายนั้นมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาคือไปแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบอะถ้าเกิดทุกคนจำได้ที่บ้านพักที่นนทบุรีเนี่ยไปจับได้คาคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็เรียกรับเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจัดสอบมากกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายนายหน้าเป็นคนประสานงานติดต่อเรียกรับเงินมากกว่า110สายทำให้มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมากกว่า 6,000 รายแต่ยอมรับว่าพยานหลักฐานนะวันนี้นี่ปปช.พูดนะปลายทางมันยังไม่ถึงนักการเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะดังนั้นปปช.ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสรุปข้อเท็จจริงนะคะว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างก็คิดว่าน่าจะเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569แต่เรื่องกระดาษคำตอบอะที่อยู่ที่ปปช. 800,000 แผ่นนี้ยังไม่เริ่มตรวจกันเลยนะคะก็เชื่อว่าคดีนี้ก็อีกยาวนานแน่ๆส่วนเรื่องที่สังคมตั้งข้อสงสัยอีกคดีนึงที่ปปช.ก็ชี้แจงก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.ไอเดียนะคะคุณศักดิ์ชัยผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ค่ะบอกว่าก็ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินแล้วปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันก็คือรายได้จากการชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆด้วยที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวก็ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้อื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรนะคะก็มีการตรวจสอบคนอื่นๆอีกหลายรายไม่ใช่คุณไอเดียรายเดียวส่วนเรื่องนาฬิกาหรูที่ทนายนรเศษเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะปปช.กำลังดูอยู่ว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเดือนนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณไอเดียดำรงตำแหน่งใดอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ยังไม่มีการยื่นก็ได้นะคะส่วนเรื่องที่ปปช.สงสัยว่าทรัพย์สินเนี่ยมันมีประเด็นทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงหรือยื่นเท็จหรือปกปิดนั้นซึ่งปปช.บอกว่าสามีของส.ส.ไอเดียก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่ไม่ได้ระบุถึงอาชีพสามีนักข่าวก็ถามว่าแล้วในบัญชีเนี่ยมีการระบุเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันที่กูราซาวด้วยหรือเปล่าคุณศักดิ์ชัยก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลดูก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันก็ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเซ็ตปปช.ก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามระเบียบแน่นอนส่วนเรื่องการจัดซื้อกริปเพนค่ะเฟส2ล่าสุดก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วหลังจากผู้บัญชาการทหารอากาศยอมรับว่าเตรียมแผนจัดซื้อนะคะ พลอากาศเอกเสกสรรคันทาบอกว่ากองทัพอากาศมีแผนดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนเฟส2ที่บรรจุโครงการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสริมศักยภาพป้องกันภัยคุกคามยืนยันเครื่องบินรบที่มีนักบินยังคงมีความจำเป็นนะคะเพื่อกระบวนการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจจากมนุษย์ประเมินความเป็นความตายได้แม่นยำแล้วก็จะมีการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะคะคุณภาพก็ต้องสอดคล้องกับจำนวนที่มีเพียงพอต่อการรักษาอธิปไตยต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆก็มั่นใจว่าห้วงอากาศของไทยจะปลอดภัยคาดว่าปี72จะสามารถรับมอบในเฟสที่2นี้ได้ส่วนเรื่องของนิรโทษกรรมนะคะวันนี้ศาลอาญาเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีนิรโทษกรรมคดี39กปปสเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการยื่นฎีกาช่วงสายศาลก็นัดฟังคำสั่งคู่ความนะคะตามพรบเสริมสร้างสันติสุขที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มกปปสกับพวก39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏนะคะจากเหตุการณ์ชุมนุมขับไล่รัฐบาลช่วงปี 56-57 วันนี้คุณแก้วสันอติโพกับคุณสมศักดิ์โกสายสุขอดีตแกนนำก็เดินทางมาศาลค่ะศาลก็มีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งไปก่อนค่ะอ่ะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยก็ขึ้นทางด่วนฟรีกันได้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีค.ศ.2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายธามันชันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเกษตรของชาติอย่างเป็นระบบทั้งการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าตลอดจนพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงทรงขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อขยายบริการทางวิชาการเกษตรสู่พื้นที่ห่างไกลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงแบ่งเบาพระราชภาระทรงนำหลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารองค์กรภาครัฐและทรงส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชาติด้วยการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันหัตถศิลป์และเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6แห่งกรุงสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15โรงเรียนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรับเปิดการประชุมความว่า
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานทานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลานในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ส่งงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมอเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานสนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมูลมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทย
แสดงภาพสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นาพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 3,000 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเกิดการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนได้แจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์หรือส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์ของประชาชนทุกพื้นที่เป้าหมายโดยฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้มีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยทั้ง11อำเภอสาเหตุจากฝนตกสะสมเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยทางจังหวัดบูรณาการกับทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเฉพาะการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัจจุบันได้ตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่านนขุมเงินวัดป่าพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามและวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสและวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมงคลถาวรมงคลวิทยาสันจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมนัสวิหารวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบนนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4 รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
โดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารและวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท NLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตอนย่าแฝกศาสตร์พระราชาพลิกฟื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของดินด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติจึงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาทดลองคุณสมบัติพิเศษของหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขความเสื่อมโทรมของการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆจากหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวสามารถเจริญเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทุกสภาพพื้นที่เมื่อนำมาปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูหญ้าแฝกมีระบบรากอย่างลึกและแพร่กระจายลงไปโดยตรงในชั้นดินสารกันแน่นหนาเป็นเสมือนตาข่ายธรรมชาติที่ช่วยอุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวผืนดินไว้ไม่ให้ทรุดถล่มเมื่อนำมาปลูกเรียงชิดติดกันแน่นขวางแนวลาดชันกอแฝกเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติทั้งบนผิวดินและใต้ดินช่วยยึดเกาะดินไม่ให้พังทลายช่วยกรองตะกอนดินที่ถูกชะล้างมากักเก็บไว้ช่วยชะลอความเร็วของน้ำตามธรรมชาติและทำให้ดินที่ดูดซับน้ำได้ทันช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ดินได้มากขึ้นทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในดินทำให้หน้าดินเกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได
1: ้ขอให้ทดลองที่นี่ดูว่าไอ้นี่เขาลงไปแค่ไหนแล้วก็ค่าลงไปหลังจากนี่เดือนนะ
2: อันนี้ประมาณ4เดือน
1: 4เดือนไอ้ที่ถูกอย่างนี้4เดือนรู้ปลูกตรงไหนแห่ง4เดือนแล้วก็ดูว่ามันจะทะลุลงไปถึงแค่ไหนครับอาจจะตรงนี้ก็ได้เอาที่ทดลองตรงนี้ปลูกแล้วก็ไม่ได้ขุดลงไปใต้ดินใต้ดินนี่ก็ลูกหลังตลอดใต้ดินที่แตกแข็งตลอดเราขุดลงไปเพียงแค่คืบเดียวหรือ2คืบแล้วก็ปลูกหญ้าเนี่ยเสร็จแล้วทิ้งไว้4เดือนแล้วขุดดูเพราะว่าอยู่ในตู้นี่เราไม่รู้ไม่ได้ถ้า
2: ที่ดินดีในตู้ดินดี
1: ในตู้ดินดีแล้วก็ไอ้ก้นตู้นี่มันแข็งดีแข็งที่สุดแต่นี่อย่างนี้อาจจะตอนแรกใส่ดินดีหน่อยแล้วก็ให้มีกำลังแล้วก็จะมีกำลังทะลุจะบวกให้ดินลูกหลัง
0: จากผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ดำเนินการรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝกมาปลูกไว้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนได้นำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยระบบหญ้าแฝกเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความยืดหยุ่นเรียบง่ายสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆเพราะไม่ต้องการดูแลหลักการปลูกมากนักสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรดินได้ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ปรับปรุงดินเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล The International Merit Award จากสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งโลกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการรณรงค์และส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จจากธนาคารโลกในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำจากการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกจากผลสำเร็จของศาสตร์พระราชาที่ทรงคิดวิเคราะห์และมองการไกลในการนำหญ้าแฝกพลิกฟื้นผืนดินแร้นแค้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยสู่ความอุดมสมบูรณ์และพระองค์ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและทรงกลายเป็นต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระดับโลกที่ได้ผลเป็นอย่างดีเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: จากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสารพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธีโดยผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะตักบาตรพระสงฆ์89รูปจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยกองทัพบกพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปอมรรัตน์ ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ 2570 ถึง 2571 มุ่งนำกองทัพอากาศสู่ความทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: ที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในปีที่กองทัพอากาศจะครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาในปีถัดไปโดยมีเจตนารมณ์หลักในการเสริมสร้างกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์หลักนิยมและสมุดปกขาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งนี้ถอดบทเรียนจากความขัดแย้งทั่วโลกและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สะท้อนว่าสงครามยุคใหม่เป็นการปฏิบัติการหลายมิติและต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแต่ใช้ปริมาณมากโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับโจมตีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยากต่อการป้องกันท่ามกลางยุทโธปกรณ์ที่มีราคาสูงและวิกฤตพลังงานผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำว่ากำลังทางอากาศในอนาคตจำเป็นต้องมีขีดความสามารถด้านไซเบอร์ด้านอวกาศและการปฏิบัติการทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลมั่นคงแข็งแกร่งร่วมกับทุกเหล่าทัพและบริหารจัดการงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดพร้อมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนวนภาสมัครสมานรายงาน
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้

0: ว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบมดฉีดให้หงายท้องมาลองกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะครบกำหนดฝากขังต่อศาลแต่ปปช.ยังเดินหน้าไต่สวนคดีมีเครื่องมือสำคัญควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีค่าพิจารณาแล้วเสร็จพฤศจิกายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงประเด็นกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ได้รับการปล่อยตัวภายหลังครบกำหนดระยะเวลาฝากขัง84วันว่าสำนักงานปปช.ได้รับมอบเรื่องดังกล่าวจากพนักงานสอบสวนนับเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษและขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งขออำนาจศาลฝากขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วต่อมาจึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการขังต้องเริ่มนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งดังนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่ารายใดอย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีดังกล่าวและยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีส่วนความคืบหน้าในคดีนี้พบว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาในการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายในหน้าเป็นผู้ประสานงานทำให้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ 6,000 กว่ารายซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่นายจำลองอนันตสุขชี้ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: นายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยถึงภาพรวมและบทเรียนหลังเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยชี้ว่าถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังหลังเสียงสะท้อนของคนในวงการตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังทั้งกระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการนักกีฬาโดยนายจำลองเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปได้แก่โอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับประกันภัยและสวัสดิการนักกีฬารวมถึงศึกษากองทุนบำนาญหลังเลิกเล่นอีกทั้งปรับเกณฑ์ประเมินผลงานให้คำนึงถึงการพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่เพียงจำนวนเหรียญรางวัลและเปิดเผยข้อมูลงบประมาณกีฬาให้ประชาชนตรวจสอบได้ทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสมาคมกีฬาต่างๆร่วมให้ข้อมูลก่อนจะทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณกีฬาไทยให้โปร่งใสรวดเร็วและเกิดประโยชน์ถึงตัวนักกีฬาอย่างแท้จริงเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: กดมันไว้กดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไง
1: มันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ
0: ดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคม2569นะครับเป็นวันนวมินทรมหาราชนั่นก็คือวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันสำคัญของประเทศไทยที่ประชาชนชาวไทยนะครับต่างร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศวันดังกล่าวนี้นะครับได้รับการกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระจริยาวัดอันงดงามและพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่พระองค์ท่านนะครับทรงบำเพ็ญตลอดพระชนชีพวันนวมินทรมหาราชนะครับก็มีความหมายมงคลนะครับซึ่งมาจากนวะนะครับซึ่งหมายถึง9ก็คือลำดับที่9มินนะครับก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าพระมหากษัตริย์และก็มหาราชหมายถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นนะครับเมื่อรวมความแล้ววันนวมินทรมหาราชก็คือวันที่ตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับหมายรวมว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่วันนี้นะครับทางรายการมีรายงานพิเศษนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับโดยคุณณัฐจันทรังสีนะครับเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิผลิตดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

ก็ขอบคุณนะครับคุณณัฐจันทรังสีนะครับที่ได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับวันนวมินทรมหาราชมาให้เราได้รับฟังกันคุณฟังครับวันนี้นะครับก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องนะครับเริ่มแรกที่สำนักพระราชวังนะครับก็ได้แจ้งนะครับถึงการเข้าชมพระบรมราชวังและก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569โดยมีเรื่องแจ้งนะครับนั่นก็คือการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันสามารถที่จะเข้าชมได้นะเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเท่านั้นสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพันลานจะปิดเวลา11นาฬิกาก็การแต่งกายนะครับกรณีที่จะเข้าปราสาทพระเทพบิดรแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็ถวายสักการะพระศพนะครับก็แต่งกายชุดสุภาพนะครับสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีก็ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งนะครับแล้วก็ในกรณีที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วก็พระศพนั้นก็ชุดสุภาพไว้ทุกและอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือสำนักพระราชวังแจ้งนะครับในเรื่องของการวางพวงมาลานะครับถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยในวันนี้นะครับก็ได้มีการแจ้งมาแล้วว่ามีการลงทะเบียนวางพวงมาลาในวันจันทร์ที่12เมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วก็วันนี้นะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนแล้วก็มาวางพวงมาลาได้เลยนะครับในเวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับในวันนี้นะครับวันอังคารที่13ตุลาคมก็สามารถที่จะวางพวงมาลาและถวายสักการะได้2ช่วงช่วงที่1นะครับก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาและช่วงที่2นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็ในการนำพวงมาลามานะครับก็คือได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการคอยรับแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งนี้นะครับเน้นย้ำว่าไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วยแล้วก็สำหรับพวงมาลานะครับก็ให้มารับกลับคืนนะครับในวันพุธที่14ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาในการรับพวงมาลาคืนนะครับจะต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยถ้าไม่มีบัตรมาแสดงก็จะต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนจึงจะมอบพวงมาลาคืนให้เมื่อพ้นกำหนดเวลา12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของพวงมาลานะครับไม่ประสงค์ขอรับพวงมาลาคืนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการจัดเก็บตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่9นะครับด้วยการวางพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้สดณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9
ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9หรือว่าสนามม้านางเลิ้งเก่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงนี้นะครับเราไปพักรับฟังบทเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปช่วงวันนี้ในอดีตครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับของรายการถ้วยเกล้าชาวไทยช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็เกิดขึ้นตรงกับวันที่13ตุลาคมในปีต่างๆซึ่งก็มีทั้งเหตุการณ์ที่มีความสำคัญของโลกและก็ของประเทศไทยเริ่มเหตุการณ์แรกนะครับก็คือวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2458วันตำรวจนะครับโดยมีการประกาศรวมนะครับกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรนะครับเข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจในสมัยที่พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศลเป็นอธิบดีกรมตำรวจและจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับในปี2541กรมตำรวจก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหากจะย้อนไปดูนะครับการถือกำเนิดของตำรวจนะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่4โดยทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ร้อยเอกแซมมวลโยเซฟเบิร์สเอมนะครับหรือว่าหลวงรัฐยาภิบาลบัญชาเป็นผู้จัดตั้งกองโปลิสขึ้นมานะครับในปีพุทธศักราช2403ในช่วงแรกนะครับเราเรียกตำรวจทับศัพท์ว่าโปลิสซึ่งก็มาจากคำภาษาอังกฤษว่า police นะครับสำหรับเรียกหน่วยตำรวจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจนะครับในการรักษาความสงบภายในประเทศแทนที่ตำแหน่งเดิมก็คือข้าหลวงกองจับแล้วก็กองตระเวนซ้ายขวานะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นก็มีการจ้างแขกมาลายูแล้วก็อินเดียนะครับมาเป็นตำรวจเรียกว่ากองโปลิสคอนสเตเบิลแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นคนไทยในที่สุดก็ช่วงแรกๆนะครับตามที่ได้บอกแล้วก็จะเรียกทับศัพท์ว่าโปลิสก็มีคำถามว่าทำไมเปลี่ยนวันตำรวจนะครับจาก13ตุลาคมแต่เดิมนะครับวันตำรวจนี่ตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนื่องจากว่าวันที่13นั้นก็เป็นวันประกาศรวมของกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันดังนั้นนะครับจึงถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันตำรวจแล้วก็ต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2560ก็มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจนะครับเป็นวันที่17ตุลาคมของทุกปีโดยยึดนะครับตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่17ตุลาคมโดยในปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือบิ๊กรานนะครับหรือว่าท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลำดับที่16แล้วก็วันที่13ตุลาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยคุณวังครับทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงกับวันที่13ตุลาคมในปีต่างๆในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการเทือกเล่าชาวไทยนะครับก็มาฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนั่นก็คือตามที่กระทรวงกลาโหมและก็เหล่าทัพนะครับได้เปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570รวมทั้งหมดนะครับ 25,000 อัตรานะครับซึ่งก็แบ่งให้เหล่าทัพต่างๆรวมถึงกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งก็มีระยะเวลานะครับในการทำสัญญาจ้างก็4ปีเต็มนะครับขั้นต้นนะครับได้รับเงินเดือนก็ 12,090 บาทแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษต่างๆสวัสดิการอื่นๆนะครับก็พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือค่านมบุตรเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตแล้วก็โอกาสนะครับในการพัฒนาทักษะวิชาชีพอื่นๆแล้วก็จะมีโควต้าพิเศษนะครับในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ฐานบกด้วยก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับก็ล่าสุดนะยอดที่สมัครมานะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับในขณะนี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ใกล้จะ 13,000 คนแล้วก็เกิน150แล้วนะครับเพราะนั้นก็น้องๆก็เตรียมตัวสำหรับคนที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีการคัดเลือกนะครั้งที่1นะครับในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนะครับตามวันเวลาและสถานที่ที่น้องได้เลือกนะครับก็เตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับทางระบบออนไลน์เท่านั้นคุณฟังครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดกล้าวชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ตรงๆนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

คนเฝ้าท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันในเช้าวันนี้วันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยยังคงน้อมรำลึกถึงวันที่สูญเสียวันที่วิปโยควันที่ดวงใจของพระสุนิกรโศกเศร้าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงในดวงใจวันนี้รัฐบาลจึงได้ประกาศให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเป็นวันที่จะได้น้อมรำลึกถึงมหาราชาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมและทรงเป็นแบบอย่างของปวงพระสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ70ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ถึงปีพุทธศักราช2559ในวันที่13ตุลาคมปี2559นั้นช่วงหัวค่ำปวงชนชาวไทยที่ได้รับทราบข่าวจากการประกาศของสำนักพระราชวังหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่วันรุ่งขึ้น14ตุลาคม2559ภาพที่ประชาชนสวมใส่ชุดดำในการไว้อาลัยและร่วมประกอบพิธีต่างๆแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแสดงออกซึ่งความสำนึกรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั่วทั้งแผ่นดินแม้จนถึงปัจจุบันนี้การเวลาผ่านมา1ทศวรรษแล้วคือครบ10ปีแล้วดวงใจของพระสกนิกรก็ยังคงน้อมนึกถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดสาระสำคัญแห่งพระราชกรณียกิจก็จะรวมอยู่ในพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั่นเองว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามที่ได้พระราชทานไว้เมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ซึ่งพระปฐมบรมราชโองการนั้นก็เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาที่พระองค์พระราชทานหรือให้ไว้แก่ปวงชนชาวไทยทรงย้ำทรงเน้นว่าจะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมโดยธรรมนั้นคือทศพิธราชธรรมและเป้าหมายนั้นคือเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคือพระสกนิกรหรือปวงชนชาวไทยนั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนความสุขที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นก็คือแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องก็คือการใช้ชีวิตโดยธรรมโดยธรรมนั้นก็คือการครองตนครองคนและก็ครองงานอย่างถูกต้องดีงามซึ่งหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เรื่องของการรักษาตนโดยศีลโดยธรรมหรือเรื่องของการเสริมสร้างสติปัญญาเช่นการเสริมสร้างภาวนาให้เกิดขึ้นก็เป็นแนวทางในการที่จะได้ครองตน แล้วก็เป็นโอกาสในการที่จะได้ครองคนและครองงานต่อไปซึ่งก็รวมอยู่ในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาพูดง่ายๆก็คือว่าพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นี้ทรงถือธรรมทรงถือความถูกต้องเป็นที่ตั้งเมื่อทรงถือธรรมเป็นที่ตั้งประชาชนชาวไทยที่ได้ยึดถือปฏิบัติหรือเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์ก็จะได้หลักในการครองชีวิตได้อย่างมั่นคงเรื่อยไปจนถึงทุกวันนี้หลายท่านเองก็ยังคงมีพระบรมฉายาลักษณ์ติดไว้ที่บ้านเพื่อเป็นการย้ำเตือนหัวใจว่าครั้งหนึ่งเราหรือฉันผมดิฉันเกิดในสมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกอย่างให้ประชาชนคนไทยได้ดำเนินเจริญรอยตามด้วยวิถีแห่งจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจซึ่งหลายคนก็คงจะยังดำรงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในวันนี้ก็ขออนุญาตนำเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้คุณผู้ฟังได้ทบทวนโดยเฉพาะคุณค่าของความดีถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าของความดีก็จะตั้งใจทำความดีอย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาวันนี้คุณเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมจะนำนิทานชาดกในเรื่องเนมิราชหรือเนมิราชชาดกมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการเสริมเพิ่มพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งใจในการทำความดีเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในเช้าวันนี้ติดตามรับฟังเนมิราชชาดกจากคุณเชอรี่มนัญญาครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เชอรี่ก็มีนิทานชาดกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะนำมาแบ่งปันเป็นข้อคิดนะคะในการดำเนินชีวิตค่ะเป็นเรื่องราวของพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ทรงใฝ่ในพระทัยในการทำความดีและทรงปรารถนาที่จะรู้ว่าเหตุใดคนเราจึงมีความสุขและความทุกข์ที่แตกต่างกันพอจะนึกออกไหมคะว่าเป็นนิทานชาดกเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องนั้นก็คือเนมิราชชาดกค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะจะสอนให้เราเข้าใจถึงผลของการกระทำความสำคัญของการทำความดีและเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้วัดเพียงทรัพย์สินหรืออำนาจแต่จะวัดกันที่คุณธรรมและสิ่งที่ดีๆที่เราสร้างกันไว้ค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณกรุงมิถิลามีพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าพระเนมิราชพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมและทรงสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการทำความดีพระองค์ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่เสมอว่าควรให้ทานแก่ผู้ยากไร้รักษาศีลสื่อสัตย์สุจริตดูแลบิดามารดาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อประชาชนปรับพฤติดีบ้านเมืองของท่านก็สงบสุขผู้คนต่างอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรวันหนึ่งพระเนมิราชทรงใคร่ครวญถึงเรื่องสำคัญว่าการทำความดีนั้นจะนำไปสู่ผลเช่นไรและการกระทำที่ไม่ดีจะส่งผลต่อชีวิตคนเราอย่างไรบ้างพระองค์ทรงปรารถนาที่จะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามเรื่องราวในพระเนมิราชชาดกวันหนึ่งมาตลีเทพบุตรได้มารับพระเนมิราชด้วยรถทิพย์เพื่อเสด็จเดินทางไปยังสวรรค์ในระหว่างการเดินทางพระเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่ต่างๆซึ่งสะท้อนผลแห่งการกระทำของสัตว์โลก พระองค์ได้เห็นสถานที่อันงดงามเต็มไปด้วยความสุขและความรื่นรมย์และได้ทราบผลถึงบุญของผู้ที่ประพฤติดีในขณะเดียวกันนะคะพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่แห่งความทุกข์ค่ะซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงผลของการกระทำที่ไม่ถูกต้องพระเนมิราชจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าเหตุใดเล่าผู้คนจึงได้รับผลที่แตกต่างกันเช่นนี้มาตาลีเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์สัตว์โลกย่อมได้รับผลตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ผู้ที่สร้างความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและประพฤติสุจริตย่อมมีเหตุแห่งความสุขที่ตนได้สร้างขึ้นส่วนผู้ที่กระทำชั่วเบียดเบียนผู้อื่นไม่คำนึงถึงความถูกต้องก็ต้องเผชิญกับผลของการกระทำของตนเพียค่ะเมื่อพระเนมิราชได้สดับฟังดังนั้นพระองค์ก็ทรงตระหนักว่าทุกการกระทำล้วนมีความสำคัญแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของตนและผู้อื่นได้เมื่อพระเนมิราชเสด็จกลับมายังกรุงมิถิลาพระองค์ก็ทรงนำสิ่งที่ได้มาเรียนรู้มาได้มาถ่ายทอดแก่ประชาชนของพระองค์พระองค์ทรงสอนให้ทุกคนรู้จักสร้างความดีไม่เบียดเบียนกันมีความซื่อสัตย์และทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดค่ะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังเกิดจากการรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมประชาชนของท่านก็ต่างน้อมรับคำสอนและตั้งใจประพฤติตนในทางที่ดีพระเนมิราชจึงทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมผู้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและยึดมั่นในความดีตลอดประชาชีพคุณผู้ฟังคะนิทานเนมิราชชาดกสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหากเราหมั่นทำความดีมีเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และรู้จักช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเราก็กำลังสร้างเหตุแห่งความสุขให้แก่ชีวิตค่ะแต่หากเราปล่อยให้อารมณ์ความเห็นแก่ตัวหรือความโลภเป็นผู้กำหนดการกระทำเราก็อาจจะสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวค่ะก่อนจะจบเรื่องราวในวันนี้เชอรี่อยากจะฝากถามคุณผู้ฟังให้ลองคิดตามสักนิดนะคะว่าในแต่ละวันเราอาจจะยุ่งอยู่กับการทำงานการหาเงินหรือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมถามตัวเองว่าเอ๊วันนี้เราได้ทำสิ่งดีๆให้แก่ใครบ้างหรือยังเราพูดจาดีๆกับคนรอบข้างบ้างหรือไม่เราได้ช่วยเหลือใครเพียงเล็กน้อยหรือเปล่าเพราะบางครั้งความดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่ใหญ่แต่อาจจะเริ่มจากการที่เราไม่ทำร้ายใครการให้อภัยการแบ่งปันหรือการยื่นมือช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากขอให้เราทุกคนนำข้อคิดจากเนมิราชชาดกมาเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตนะคะหมั่นสร้างความดีมีสติในการกระทำและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อให้วันเวลาที่ผ่านไปไม่ใช่เพียงวันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่แต่เป็นวันที่เราได้สร้างสิ่งดีงามไว้ให้กับโลกใบนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณเชอรี่มนัญญากับเนมิราชชาดกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับเป็นการเพิ่มพลังแห่งใจในการที่จะได้ยึดถือปฏิบัติในแนวทางที่ดีเพื่อที่จะได้ส่งเสริมคุณค่าของชีวิตการที่เรามีกำลังแห่งใจในการทำความดีได้ก็ด้วยเห็นคุณค่าของความดีและการที่เราจะได้งดเว้นหลีกให้ไกลจากความชั่วนั้นก็เพราะเราเห็นโทษเห็นภัยของความชั่วที่เรียกกันว่าอายชั่วกลัวบาปนั่นเองท ถ้าหากว่าเราได้ไปเห็นตัวอย่างของคนที่ทำดีมีความสุขครองชีวิตได้อย่างดีงามในทุกโอกาสเราก็จะยิ่งมีกำลังใจก็เรียกว่ามีอุทาหรณ์มีตัวอย่างเป็นทิฏฐานุคติการที่เห็นตัวอย่างเป็นทิฏฐานุคตินั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะครับในคนที่ไม่ดีเราก็เห็นตัวอย่างมากมายในสังคมนะครับโดยมากก็จะเป็นข่าวนะครับสังเกตดูนะครับว่าข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นถ้าเป็นข่าวด้านลบคนประสบทุกประสบภัยหรือมีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตถ้านึกย้อนดีๆก็จะพบว่าก็เกิดจากกรรมของตนทั้งสิ้นคนที่แม้จะมีการศึกษาสูงๆนะครับคนที่มีฐานะดีก็มันหมายความว่าจะเป็นคนที่ครองตนได้ดีเสมอไปอาจจะถลำพลาดก็ด้วยอำนาจของกิเลสหรือความมืดบอดทางสติปัญญาชั่วคราวชั่วครู่ซึ่งก็เป็นตัวอย่างให้เราได้ตระหนักรู้ว่าความขาดสติแม้เพียงไม่กี่นาทีก็อาจจะส่งผลให้ชีวิตประสบทุกประสบภัยไปตลอดกาลนานนะครับวันนี้ก็มอบกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านบทเพลงนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นบทเพลงที่น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของปวงชนชาวไทยนะครับอย่างเช่นบทเพลงชีวิตพอเพียงบทเพลงที่มีความหมายที่ผมเองได้เขียนเอาไว้เมื่อวันที่13ตุลาคมปี2559ในคราวที่ได้รับทราบข่าวเศร้าพร้อมกับปวงชนชาวไทยพร้อมกับประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็เลยเขียนแล้วก็ขับร้องเอาไว้ในบทเพลงที่ชื่อว่าชีวิตพอเพียงครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้าวันนี้ครับวันที่ปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันสวรรคตหรือวันนวมินทรมหาราชในหลวงในดวงใจวันนี้ที่วัดราชาธิวาสวิหารก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระองค์ด้วยนะครับในวันคล้ายวันสวรรคตครบ10ปีกับผมก็จะเดินทางไปที่นั่นนะครับไปร่วมบำเพ็ญกุศลร่วมกับพุทธศาสนิกชนที่วัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับพิธีการก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆในย่านเขตดุสิตหรือกรุงเทพมหานครก็ไปร่วมบำเพ็ญกุศลกันได้หรือวัดต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในช่วงเช้าวันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้ไปร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกันครับเวลาหมดหมดเวลานี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยคุณเชอรี่มนัญญาลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครที่

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

้องเรียกว่าก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลูกเอื้อนก็ดีหรือว่าซุ้มเสียงที่ฟังปั๊บรู้เลยว่าเป็นเสียงร้องของน้องเต้อธิรัตน์นั่นเองนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยแม่ค้าตาคมครับเป็นหนึ่งในเพลงที่คุณช่วยเรียกผ่านเข้ามาด้วยนะน่ารักมากๆนะครับวันนี้ช่วยกันตื่นเช้านะครับต้องบอกว่าวันในวันหยุดแบบนี้นะเราก็กลัวว่าเอ๊แฟนๆจะตื่นกันหรือเปล่าแล้วก็มีแฟนรายการหลายส่วนเลยนะครับที่ตื่นมาในเวลาปกติแบบนี้นะคือพอเราอายุมากๆขึ้นนะครับการจัดสรรเรื่องของการนอนเนี่ยก็สำคัญนะครับแต่ก็การตื่นนอนก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันการนอนในเวลาเดียวกันการตื่นนอนในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามนะครับอ่ะก็จัดสรรให้แบบว่าอยู่ในรูทเดียวกันแบบนี้นะครับกันจะทำให้เราไม่มีอาการโรคนอนไม่หลับนั่นเองนะครับทักทายทุกคนสำหรับคนตื่นเช้าครับวันนี้นะครับวันหยุดราชการนะครับทั้งในส่วนของเป็นวันนวมินทรมหาราชในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ยังเป็นวันการประชุมนะครับWorld Bank นะครับซึ่งเขาก็จัดการประชุมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในส่วนนั้นนะครับก็ตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18นะครับก็จะมีการปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็มีหลายๆส่วนซึ่งเรียกว่าทำงานเป็น Work From Home นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ตลอดในตั้งแต่วันที่12ถึง18ด้วยนั่นเองนะครับ

0: แม่เช้าวันนี้คึกคักกันหน่อยเนาะด้วยบรรยากาศโยนโยกแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่คือใบเฟิร์นสุธิยากับเพลงสาวโคราชขาดรักนะครับซิงเกิลล่าสุดของเธอซึ่งก็เคยติดอยู่ในชาร์ตของคนลูกทุ่งเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาด้วยครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: ทักทายคนตื่นเช้าทุกคนก่อนเลยนะครับสำหรับในช่วงเบรกแรกนี้เนาะมากันพรึบพรับเหมือนเดิมตั้งแต่นู่นนะครับตีสี่กว่าก็ส่งข้อความมาแล้วนะครับสวัสดีไปยังนู่นเลยครับตื่นเช้ามากตีสี่เก้านาทีส่งมาแล้วครับนั่นก็คือแม่ยานะครับคนแรกเลยนะครับซึ่งทิ้งข้อความไว้ในกล่องข้อความของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับนะก็ทักทายกันนะไม่แน่ใจว่าหายดีหรือยังนะครับได้ข่าวว่าปวดหัวอยู่หลายวันเหมือนกันสวัสดีไปยังพี่จินป๊อปเปียด้วยนะครับเราก็มีป้าแป๋วกาแฟสดนะครับมาแล้วเรียบร้อยตามเวลานะครับเปิดฐานชงและพราว101แยก6เหมือนเดิมนะครับสวัสดีไปยังพี่จุกด้วยนะครับสวัสดีไปยังแม่นันสวัสดีไปยังน้องนกชาลิดานะครับวันนี้ทำงานหรือเปล่าครับแล้วก็มีพี่นารากันตะปราดจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีไปยังป้าเผาด้วยนะแล้วก็ยังมีคุณพารินสวัสดีไปยังพี่นุชราบ11ด้วยครับแล้วก็ยังมีคุณรัศมีจันน้อยนะครับคุณบรรจงขันธปราบเนาะแล้วก็ยังมีคุณณสุนีคุณยายจ๋าพี่เอื้องจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีคุณสิริพรคุณรณชัยนะครับน้องเอกก๋วยจับยวนจากพัทยานะครับพี่สุจิตราจากสกลนครนะครับพี่รุจิรานะครับแล้วก็ยังมีน้องติ่มนครปฐมนะมีพี่หนุพินมาติดและเรียบร้อยนะครับมาทักทายแล้วก็ขอเพลงชุดใหญ่ไฟกระพริบอยู่เหมือนกันนะครับมีคุณยายจ๋าสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งมีคุณนเรศด้วยนะครับบอกว่าทักทายวันนี้วันหยุดแต่ว่าตื่นเช้านะครับมาออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็ฟังคุณท็อปไปด้วยนะครับนี่แหละมาวิธีของคนในการตื่นเช้านะมันก็จะสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวเองทำตรงนี้เลยป่ะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าห้องบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับภาคต่อของอกหักส่งทางจากนุชวิลาวัลย์นะครับแฟนๆรอติดตามเลยเดี๋ยวรอว่าเฮ้ยมันจะจบลงยังไงนะเพราะว่าเหมือนนุชสุดวิดีโอและก็เรื่องมันก็ยังค้างคาไม่จบเรื่องใช่ไหมแต่สำหรับเพลงนี้นะครับอยู่ในอันดับที่4สัปดาห์ล่าสุดนี้ในชาร์ตของเราด้วยครับคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาลกินเจนะครับก็เข้าเจกันมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วใช่ไหมแล้วก็ยาวไปนะครับนะแล้วก็จะมีเทศกาลของการออกเจนะครับแล้วก็งานใหญ่แถวๆภูเก็ตด้วยนะครับเห็นได้ข่าวว่าพี่แหม่มรัฐวิตาปัญญามงคลของเราก็จะไปร่วมในพิธีนะครับซึ่งก็พี่แหม่มก็ไปกันทุกปีด้วยเหมือนกันนะครับนะพูดถึงเรื่องราวของเจมาคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟนะบางคนบอกอ่ะเจกินกาแฟได้ไหมกินได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกสูตรนิดนึงถ้าเป็นอเมริกาโน่กาแฟดำเปล่าๆนะครับกับน้ำเปล่าเลยนะครับอย่างเงี้ยทานได้หรือว่าจะใส่พวกน้ำตาลก็ถือว่าโอเคนะน้ำตาลทรายก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ทำมาจากสัตว์ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกที่มาจากใส่นมใช่ไหมก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่นี้มันมีอยู่อย่างนึงบางคนกินอเมริกาโน่แต่ว่าใส่น้ำผึ้งอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่าบางคนนึกไม่ถึงไงแล้วทางร้านเนี่ยเขาก็เป็นอเมริกาโน่สูตรน้ำผึ้งแล้วบางทีเขาไม่ได้บอกเรานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายแต่ว่าเขาใส่น้ำผึ้งแทนซึ่งอันนี้ระวังเจจะแตกเลยนะจ๊ะ

สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตอนพระปฐมบรมราชองค์การสู่ปฐมบทแห่งการพัฒนาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
5: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางทรงงานมากที่สุดในโลกในด้านการพัฒนาทรงใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นโดยทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาพร้อมแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของรัฐบาลไทยซึ่งไทยใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกรวมถึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ภายในรอยัลพาวิลเลียนเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจสำคัญที่สืบสานมาถึงปัจจุบันทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นจากนานาชาติเชื่อมโยงประเทศไทยกับแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนถือเป็นอีกก้าวที่ช่วยให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของเวทีโลกอีกครั้งปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

แหมบรรยากาศดีๆนะครับในเช้าที่หลายคนอาจจะตื่นสายหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหมแต่บางคนก็เป็นวันทำงานนะพ่อค้าแม่ขายต่างๆวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทำเงินทำรายได้ดีๆนะเพราะว่าคนก็หยุดอาจจะมีภารกิจการที่จะต้องไปช้อปปิ้งซื้อของของเครื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ขอให้ขายดีในทุกๆร้านด้วยเช่นเดียวกันครับสวัสดีไปยังน้องเอกก๋วยจั๊บยวนพัทยาด้วยนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาเปิดร้านนะครับฟังพี่ท็อปดังๆฟังคนลุกทุ่ง Next ของเราแบบดังๆฟังแบบชัดๆเลยทีเดียวผ่านแอปพลิเคชันของเราด้วยนะครับสวัสดีไปยังป้าตุ๋ยพรกมลครับแล้วก็มีน้องนกชลิดาส่งมานะครับบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าไม่หยุดที่จะฟังเพลงนะก็เรียกว่าได้ที่ทำงานบ้านแล้วตื่นมาทำนู่นทำนี่แล้วก็เปิดเพลงออกลำโพงบลูทูธเอาไว้อย่างเงี้ยสบายเลยทีเดียวนะครับก็มีความสุขด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่ยังใส่น้ำค่ะวันนี้นะคะทำงาน1วันหยุด10วันนะคะเป็นบริษัทที่ดีนะคะใครสนใจนะคะขอเชิญได้นะที่พรประจักษ์นะคะก็ขณะนี้เป็นบริษัทที่พายเรือไปทำงานนะคะไม่รู้ว่าน้ำลงแล้วหรือยังก็ลงกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ยังมีคุณชนิศราคุณรณชัยด้วยนะครับจากเขตดุสิตมาแล้วก็ยังมีบางซุปด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีดิจิพี่ท็อปค่ะสวัสดีด้วยนะครับ Good Morning ทุกคนสำหรับคนตื่นเช้า

มาแบบไม่บอกไม่กล่าวสิจ้าแบบนี้ในช่วงของร้องแล้วร้องอีกนะครับแต่ก็มีคนทันที่พี่ท็อปเปิดนัดสุรศักดิ์2เพลงต่อกันเลยนะครับเป็นการ cover เพลงเก่าๆนะครับที่หลายคนคุ้นเคยของพี่ไม้พี่รมพรทั้งอยากให้เธอเข้าใจแล้วก็ขอจองเป็นแรงใจด้วยนะครับก็เลยทำให้มีคนพลาดแล้วก็คาดว่าน่าจะอุ๊ยเออจริงแหมฟังเพลินๆไปแบบนี้แต่ว่าก็มีคนจับผิดได้นะครับร้องแล้วร้องอีกครับนัทสุรศักดิ์มีใครบ้างนะมีพี่จุกเลยคนแรกนะครับตามต่อมาด้วยพี่จินปอเปียมีคุณรณชัยนะครับมีพี่รุจิรามีคุณนกชลิดาครับมีพี่หนุพินมีบางซุปสาหร่ายยิ้มใสและก็พี่อ้วนพัฒนาการนี่คือคนที่ตอบมาทันนัทสุรศักดิ์กับเกมโจทย์ข้อแรกของเราที่มาแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับสวัสดีไปยังพี่นิสสุภวรรณด้วยครับจากบุรีรัมย์อากาศเป็นไงบ้างครับที่นู่นวันนี้กรุงเทพอากาศดี

่ไม่อยากจะพูดทับทั้งหัวเพลงแล้วก็ท้ายเพลงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดนตรีมันเพราะๆนะครับปีชวานะครับที่เอามาผสมผสานนะครับมันก็เป็นกลิ่นอายของความเป็นใต้แบบนี้แหละนะครับที่เราฟังที่ไรแล้วก็ท่วงทํานองภาษาสำเนียงนะครับหรือว่าเรื่องของการร้อยเรียงเรื่องนะครับอย่างสละสลวยนะครับผ่านวิทย์มหาชนซึ่งก็ตามหานักร้องคนนี้มาตั้งนานแล้วว่าใครจะเหมาะสมกับการร้องเพลงนี้นะครับและท้ายที่สุดน้องเบียร์กิตติศักดิ์ก็ได้รางวัลก็เรียกว่าได้รับการคัดเลือกนะครับจากทางต้นสังกัดนะครับก็คือวิทย์มหาชนคนที่เขียนเพลงนี้แหละนะครับแล้วก็ส่งต่อให้เขาร้องแล้วก็ส่งมาให้เราได้ฟังกันในช่วงของคนลูกทุ่งซาวด์เช็คนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ถูกใจแฟนๆอย่างแน่นอนครับสำหรับเพลงนี้ชวาตาปีส่วนก่อนหน้านั้นมีแอบจูบรูปจอยด้วยนะครับที่จูบขอไว้แล้วก็รวมทั้งมีคำตอบของชีวิตนะครับของน้องนันอนันต์นะครับที่พี่เน็ตสุภวรรณนะครับอยากจะฟังเพลงของน้องนันเปิดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพี่สุกล้อง16นะครับกำลังฟังเพลงอยู่นะครับบอกว่าเปิดเพลงเพราะถูกใจมากๆนะครับแล้วก็แคปหน้าจอมาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเดินทูบโรงเจสะเดาะเคราะห์นะครับเอาบุญมาฝากด้วยสาธุนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้รวยๆกิจการรุ่งเรืองนะคะมีโอกาสได้มาเที่ยวที่สตูดิโอของคนลูกทุ่งนะครับที่เวนิสดีไอริสวัชรพลนะพี่สุนะสวัสดีไปยังคุณละอองดาวด้วยนะครับทักทายกันมาในชั่วโมงนี้นะครับเพิ่มเติมมานะครับสำหรับการติดตามแล้วก็การติดตามฟังคนลูกทุ่งอย่างต่อเนื่องด้วยขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับคนทุกๆคนที่น่ารักนะครับบางคนไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยรู้จักกันเลยเป็นคนฟังพลังเงียบของเรา

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพชรคทาวุฒินะครับมีเพลงอยู่ในชาร์ตของเราถึง2เพลงด้วยกันทั้งอ่านเกมไม่ขาดในอันดับที่3นะครับแล้วก็มีตำแหน่งพระรองในอันดับที่6ด้วยครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119 อัลบาโลนคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าของเรานะครับแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะเราได้กินคอลลาเจนที่เป็นเกรดพรีเมียมต่างประเทศนะครับที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็กินกันเห็นไหมฝรั่งที่แบบว่าคนอายุมากๆเนี่ยบางทีเขามาเที่ยวในเมืองไทยนะบอกโอ้โหคือแบบว่าแก่มากค่ะประมาณ80กว่าอะไรเงี้ย70 80แต่ว่าก็เดินเหินนะไม่ต้องมีใครมาจุงพยุงใดๆเลยนะเห็นมั้ยนี่แหละทำไมอัลบาโลนคอลลาเจนจึงกินแล้วเห็นผลและกินแล้วดีหลายคนก็กินแล้วแล้วก็ได้สั่งกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับร่างกายก็แข็งแรงไปท่องไปเที่ยวได้นะเพราะว่าจุดตัวเนี้ยนะครับวัตถุดิบนะครับสกัดมาแล้วก็นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มาผ่านกระบวนการในห้องแลบของเราก็คือการทำให้โมเลกุลของมันย่อยสลายดูดซึมละลายได้เร็วนะครับดังนั้นเมื่อคุณทานเข้าไปนะครับหรือว่าตั้งแต่การเอามาใส่แก้วผสมนะครับกับน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละนะครับน้ำเปล่าธรรมดาไม่ต้องน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำเดือดอะไรเลยน้ำเปล่าที่เรากินเนี่ยนะครับใส่ลงไปวืบมันก็ละลายได้เร็วเลยทีเดียวนะครับแก้ปัญหาข้อติดข้อฝืดนะครับปวดข้อได้เป็นอย่างดีอัลบาโลนคอลลาเจน1กระป๋องนะครับได้ปริมาณคอลลาเจน 120,000 มิลลิกรัมนี่จุกๆไปเลยนะครับเข้มข้นได้คุ้มค่ามากๆแล้วก็กินแค่วันละ2ช้อนตอนเช้าแค่นี้เองนะครับโทรสั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนได้เลยครับที่เบอร์นี้เช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่ละ02-857-5119นะครับ02-857-5119แล้วก็ทุกสิทธิ์ในการสั่งซื้อนะครับคุณจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมรุ้นการเป็นผู้โชคดีที่จะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่คนลุกทุ่งนะครับซึ่งเตรียมตัวจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับของแจกของแถมของอาหารต่างๆปาตรงปาร์ตี้ฟรีหมดเลยครับงานนี
1: ้คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next
8: Sound Check

0: นี่คือการฟีดกันของ2 generation นะครับแหมลงตัวสุดๆเลยทีเดียวเพลงเก่าของแพรชนานะครับหญิงชาวบ้านนะที่วันนี้เอามา arrange ใหม่นะครับโดยแพรชนาที่ featuring กับรุ่นพี่อย่างต่ายอรทัยครับคนลูกทุ่ง Sound Check Next ของเราในชั่วโมงนี
1: ้คนลูกทุ่ง Next Sound Check
0: Sound Checkเพลงป๊อปในช่วงยุค80 90รออยู่ละในช่วงของ The Cassette Weekday นะครับรอติดตามในช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น. ผ่านออนไลน์บนแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วง 7:00 น. คืนเวลาให้สถานีนะครับสำหรับการติดตามรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนประมาณครึ่งชั่วโมง

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับมือความเปลี่ยนแปลงสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่